0: แท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะ
1: แ
0: นนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
1: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
1: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
0: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
1: นะคะ
0: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะ
1: เออ
0: ก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตังโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะ
1: เออ
0: หัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู่นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่ค่ะ
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้างอันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
0: ์
1: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมาอาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาปั๊วอะไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปทำปลาต้องโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่

0: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
1: ้
0: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญาไปตีกบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
1: ้
0: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วยดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้แก่เขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
1: ้ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาโทกไฟครอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกสาวนายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกสาวนายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเราวะนะทกจับติดร่างแล้วยังมาทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแทงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจ

ไอ้พืชนี่ทำให้ผู้ต้องห้าทั้งแม็กถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำปันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทําให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: ทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะ อุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้าหน่าปล่อยข้า
3: เจ้าปานได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
3: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
5: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
5: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
5: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้ไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
1: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮึจ้ายโอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
5: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
3: เฮ้ย
1: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
1: ไม่ใช่สัก

0: แต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
1: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
2: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
3: ไม่ใช่
4: เฮ้ยแม่เงียบ
1: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
2: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเจอแล้วเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
5: ตะน้อย
6: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
2: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช
7: ่โอ้ยตอบดีๆนะตะน้อย
6: ไม่ใช่
2: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือต่ออะไรกันสักหน่อย
6: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
5: เฮ้
1: คราวนี้จะอุปาทาน
6: ฮะ
5: ช่วยด้วย
2: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
8: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบ

0: อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศ ท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ้ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋หาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันน่าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับทั้งเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
8: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริ
8: ญขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

ื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: รื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
1: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
0: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่

แล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ั้นเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าแล้งฝุ่น PM

M2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของหลักภาษาไทยชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูก
3: คำ
2: เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำบุพบทยากไหมยากไหมลูกไม่ยากเท่าไหร่นะครับสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยเฉพาะการสื่อสารโดยใช้คำบุพบทให้ถูกต้องตามความหมายนั่นเองสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนได้พิจารณาประโยคเหมือนเดิมเรามาดูประโยคพร้อมกันเลยครับอ่านพร้อมกันลูกทั้งต้นทางและปลายทางเขาและเพื่อนอ่านหนังสือใช่เขาคนเดิมหรือเปล่าที่นอนใต้ต้นไม้นะครับคำว่าเขาเนี่ยเป็นคำสรรพนามใช่ไหมครับสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ลูกถ้าเป็นคำบุรุษสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่นะศิรวิทย์จำได้แม่นมันมากเป็นคำสรรพนามบุรุษที่3คนที่เรากล่าวถึงไงครับต่อมาเพื่อนเป็นคำนามใช่ไหมเพื่อนก็คือเป็นใครเป็นคนเพื่อนเราเป็นคนไหมลูกเป็นเพื่อนเป็นคนคำที่เรียกคนก็จะเป็นคำนามต่อมาคำว่าอ่านไหนทุกคนลองทำท่าอ่านดูสิครับทำได้ไหมทำเลยปลายทางทำด้วยทำได้แสดงว่าตอนนี้เราแสดงกิริยาอาการได้คำว่าอ่านจึงเป็นคำกริยาตามนี้เลยคำกริยาต่อมาครับคำที่ครูโอจะถามนักเรียนยังไม่ถึงคำว่าหนังสือเป็นคำนามไหมหนังสือเป็นอะไรคนสัตว์สิ่งของหนังสือเป็นสิ่งของเราเรียกสิ่งนั้นว่าหนังสือเพราะฉะนั้นหนังสือจึงเป็นคำนามต่อมาคำที่ครูโอถามคือคำว่า

0: และที่ขีดเส้นใต้นั่นแหละคำว่าและเป็นคำอะไรลูกบางคนบอกเป็นคำบุพบทเพราะว่าเพิ่งเรียนมาบางคนบอกว่าเป็นคำเชื่อมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันมีให้เลือกมีให้เลือกคำแรกคำอุทานใช่หรือเปล่าคำที่สองคำเชื่อมสรุปแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าแล้วเนี่ยเป็นคำชนิดใดลูก
1: คำเช
0: ื่อ
1: ม
0: คำเชื่อมเพราะอะไรขอคนตอบขอเลขที่13อยู่ไหนเอ่ยฉัตรมงคลได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี
2: ้เป็นคำเชื่อมครับ
0: เพราะอะไรครับ
2: เป็นการเชื่อมคำเข้าด้วยกันครับ
0: เป็นการเชื่อมคำเข้าด้วยกันถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้ฉัตรมงคลเรามาดูในส่วนของการอธิบายขยายความพร้อมกันเลยนะครับคำว่าและเนี่ยทำหน้าที่ในการเชื่อมคำกับคำเข้าด้วยกันให้มีใจความที่สมบูรณ์ก็คือฟังแล้วรู้เรื่องอ่านแล้วรู้เรื่องและยังทำให้เห็นว่าประโยคนี้ทำไมครับชัดเจนขึ้นถ้าบอกว่าเขาเพื่อนอ่านหนังสือเข้าใจไหมเข้าใจนะครับครูโอก็เข้าใจเขาเพื่อนอ่านหนังสือเข้าใจไหมเข้าใจแต่มันชัดเจนขึ้นไหมลูกมันไม่ชัดเจนขึ้นเราจึงเติมคำว่าและทุกคนดูเราใส่คำว่าและเข้าไปปุ๊บเราใส่คำว่าและเข้าไปให้มันชัดเจนก็กลายเป็นเขาและเพื่อนอ่านหนังสือแบบนี้ชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนขึ้นนะครับเก่งมากเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราก็จะได้ทบทวนความรู้และเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำเชื่อมสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอันดับแรกเลยบอกชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมได้ต่อมานักเรียนก็ต้องจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมให้ได้และสุดท้ายบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำเชื่อมเอาให้ครบด้านเลยนะครับคำถามชวนคิดเช่นเคยนะครับนักเรียนคิดว่าคำเชื่อมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรและทำหน้าที่อะไรบ้างทุกกลุ่มหันหน้าเข้าหากันเลยปรึกษากันเดี๋ยวนี้ปลายทางก็ปรึกษากันเลยนะครับพูดคุยกันในกลุ่มเลยครับลูกอภิปรายร่วมกัน

0: หมดเวลาครับหันหน้ากลับมาขอสุ่มถามกลุ่มที่5และกลุ่มที่2คนที่จะได้ตอบเป็นเลขคู่ยกมือขึ้นกี่คนกลุ่มที่5โอละน้อยออกกลุ่มที่2เป่ายิงฉุบใครแพ้มาประชันกันใครแพ้ครับข้าวหอมกับกิรติการเป่ายิงฉุบกันเดี๋ยวนี้ใครแพ้ข้าวหอมได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับข้าวหอมสรุปให้เพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางฟังหน่อยลูก
1: คือคำที่ใช้เชื่อมวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันค่ะ
0: คำเชื่อมนะเป็นคำที่ใช้เชื่อมวลีเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันใช่ไหมครับลูกเชื่อมอะไรได้อีกเชื่อมขับด้วยกันได้ไหมได้โอเคครับปรบมือให้ข้าวหอมต่อไปในส่วนของหน้าที่ถามกลุ่มที่3และกลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่1ด้วยเลขี้ยกมือเลขี้ครับมีคนเดียวกลุ่มที่3มีธัญวัฒน์ที่เป็นเลขี้กลุ่มอื่นโอละน้อยออกกันเลยครับ

0: รวดเร็วครับลูกอืมทำท่าอย่างดีนะครับรัฐธรรมกับชายออกมาด้านหน้าลูกออกมาด้านหน้ามาออกมาธัญวัฒน์แล้วกลุ่มที่หนึ่งอ่ะโซเฟียมาเลยครับลูกอย่าเพิ่งครับให้มาเป่ายิงชุบกันข้างหน้าเก็บไมค์ไว้ก่อนลูกนะเราจะมาลุ้นให้ปลายทางลุ้นด้วยปลายทางก็เป่ายิงชุบไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับคู่ไหนจะเป่ายิงชุบกันก่อนคนที่จะได้ตอบเป็นกติกาแปลกจะต้องชนะใครเป่ายิงชุบชนะคนนั้นต้องเป็นผู้ตอบโอเคไหมไม่ค่อยโอเคคู่แรกก่อนใครชนะเยอะสุดได้ตอบนะครับคู่แรกเป็นธัญวัฒน์กับโซเฟียก่อนลูกหนึ่งสองใครชนะต่อไปเป็นธัญวัฒน์พบกับรัฐธรรมให้ปลายทางเห็นด้วยตอนนี้รัฐธรรมต้องพบกับโซเฟียเพราะต้องพบกันหมดครับพบกันทุกแมตช์หนึ่งนานจังเลยใครชนะเขาเป็นผู้ชนะเยสุใช่ไหมทุกคนเข้าที่รัฐธรรมขอไมค์ให้รัฐธรรมหน่อยอ่านเมื่อสักครู่แล้วขึ้นมาทำหน้าที่อะไรบ้างคำเชื่อมเมื่อสักครู่ทุกคนได้อ่านหมดแล้วนะต้องตอบให้ได
1: ้เป็นทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมระหว่างคำครับ
0: เชื่อมอะไรได้อีก
1: เชื่อมประโยคครับ
0: เชื่อมประโยคเชื่อมอะไร
1: วลีครับ
0: ถูกไหมเก่งมากปรบมือให้รัฐธรรมเข้าที่ครับแบบนี้เรียกว่าเกือบไม่รอดแต่รอดมาได้เก่งมากครับเพราะฉะนั้นคำเชื่อมเนี่ยเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคแล้วก็ยังทำหน้าที่ในการเชื่อมความอีกด้วยให้มันชัดเจนแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันแบบความหมายเต็มๆนะครับคำเชื่อมเนี่ยคือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคก็ได้เข้าด้วยกันให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวอย่างคำเชื่อมก็จะมีคำว่ากับคำว่าและคำว่าหรือคำว่าแต่คำว่าที่ซึ่งอันนะรวมไปถึงคำว่าจนกระทั่งคำว่าขณะที่คำว่าเพราะจุดจุดจุดจึงสุดท้ายอย่างไรก็ตามคำเหล่านี้ตัวสีฟ้าๆนะครับนักเรียนจะเป็นตัวอย่างของคำเชื่อมพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังเรามาดูชนิดแรกพร้อมกันคำเชื่อมสมภาคอ่านว่าสมภาคนะครับคำเชื่อมสมภาคก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำกับคำวลีกับวลีหรือประโยคกับประโยคก็ได้นะครับก็จะได้แก่คำว่ากับและหรือแล้วก็คำว่าแต่ดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้คำเชื่อมคือคำว่ากับพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกคำเชื่อมคือคำว่าและเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนักเรียนรู้จักข้าวเจ้าไหมข้าวเจ้าคือข้าวสวยนั่นแหละลูกที่มันไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวรู้จักไหมข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวลาบน้ำตกใช่ไหมครับนะและสุดท้ายน้องชอบฟุตบอลแต่พี่ชอบเทนนิสเรามาดูความหมายพร้อมกันเมื่อเชื่อมกันแล้วทำหน้าที่แล้วคำเหล่านี้ยังทำให้ประโยคนั้นมีความหมายแตกต่างกันอีกด้วยประโยคแรกน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้นะก็เชื่อมให้เข้าใจว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถเข้ากันได้นะมันจะแยกชั้นกันประโยคที่2พ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกใจความมันก็มีลักษณะเป็นอย่างไรไปด้วยกันได้คล้อยตามกันเหมือนกันต่อมาประโยคที่3เธอชอบ

ชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวเป็นการบอกให้ทำไมให้เลือกใช่ไหมเป็นการถามว่าเธอจะเลือกชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวมันเป็นการถามนะครับและประโยคสุดท้ายน้องชอบฟุตบอลแต่พี่ชอบเทนนิสความหมายเป็นอย่างไรกันแตกต่างกันขัดแย้งกันเลยใช่ไหมครับมันขัดแย้งคนละทิศคนละทางกันเลยใครชอบฟุตบอลบ้างยกมือครูโอไม่ชอบเล่นไม่เป็นกูชอบเล่นเปตองฟิวนะครับทั้งเรียนอ่ะต่อมาเทนนิสใครชอบบ้างยกมือขึ้นโอ้โหแตงกิ้วชอบทุกอย่างเลยนะครับไม่ชอบอยู่อย่างเดียวคือไม่มีชอบหมดทุกอย่างเลยนะครับชอบเป่ากบไหมลูกอ๋อเป่ากบก็ยังได้อยู่นะครับเก่งมากเดี๋ยววันหลังจะจัดการแข่งขันนะครับอ่ะต่อมาครับคำเชื่อมชนิดที่สองก็คือคำเชื่อมอนุประโยคนี่คือชื่อใหญ่ของมันนะเป็นหัวข้อใหญ่เลยก็คือคำเชื่อมอนุประโยคนะครับคำเชื่อมเนี้ยจะยากนิดนึงนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจฟังครูโออธิบายคำเชื่อมอนุประโยคเนี้ยแบ่งได้ดังนี้ 2.1 คำเชื่อมนามานุประโยคได้แก่คำว่าว่าที่แล้วก็ที่ว่าเช่นเขาพูดว่าเขาจะมาหาฉันสุดท้ายเขามาไหมเขาไม่มาเราก็โดนทิ้งสิครับอ่ะต่อมาที่เธอทำอย่างนั้นดีแล้วที่ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เธอทำอ่ะเธอทำแบบนั้นสิ่งที่เธอทำแบบนั้นมันดีแล้วนะครับก็คำเชื่อมก็คือคำว่าที่เป็นคำเชื่อมนามานุประโยคประโยคต่อมาเขาดีใจที่ว่าพ่อจะยกมรดกให้ไม่ใช่แค่เขาพวกเราก็ดีใจถ้าพ่อจะยกมรดกให้เพราะฉะนั้นคำที่ครูโอวงกลมอยู่นี้มันคือคำเชื่อมนามานุประโยคนะต่อมา 2.2 คำเชื่อมคุนานุประโยคได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันประโยคแรกเด็กที่ได้รับรางวัลเป็นน้องของฉันนะเด็กที่ได้รับรางวัลคนนั้นน่ะเป็นน้องของฉันเองต่อมาประโยคที่2เหตุการณ์ซึ่งไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นเช่นอะไรบ้างรถชนอุบัติเหตุเดินไปเหยียบขี้สุนัขไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจังเลยนะครับประโยคที่3เขาทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนี่คำว่าที่คำว่าซึ่งแล้วก็คำว่าอันเห็นไหมลูกมันจะเป็นคำเชื่อมคุณานุประโยคที่ซึ่งอันจำไว้เลย3คำนี้ต่อมานะครับ 2.3คำเชื่อมวิเศษนานุประโยคก็ได้แก่คำว่าเพราะถ้าแล้วก็คำว่าจนตั้งใจฟังให้ดีนะประโยคแรกเขาไม่มาทำงานเพราะลูกไม่สบายคำว่าเพราะเป็นคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคต่อมาเราจะไปทะเลถ้าฝนไม่ตกจริงไหมถ้าเราไปทะเลช่วงฝนตกช่วงมรสุมดีไหมลูกไม่ดีได้รับอันตรายคำเชื่อมก็คือคำว่าท่าประโยคสุดท้ายเขาอยู่ที่โรงเรียนจนเสร็จงานพวกเราอยู่ไหมไม่พวกเรากลับตั้งแต่โรงเรียนเลิกโรงเรียนเลิกเสร็จพวกเราก็กลับเลยมีใครอยู่ทำงานทำการบ้านจนเสร็จแล้วกลับบ้านไหมครับไม่มีเพราะว่าเราต้องมีสิ่งที่ต้องไปทำต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคำที่ครูโอวงกลมไว้นี้ก็คือคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคืออะไรมันคือก้อนนี้มันคือคำเชื่อมอนุประโยคจำให้ได้นะต่อมาชนิดที่3แล้วชนิดที่3นะครับคำเชื่อมเสริมคำเชื่อมเสริมฟังจากชื่อมันมาทำไมกันมันมาเสริมมาเสริมให้ชัดเจนนะครับเป็นคำเชื่อมที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา2หน่วยเนี่ยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนมากขึ้น

0: ได้แก่คำว่าจึงคำว่าเลยคำว่าถึงแล้วก็คำว่าก็อ่ะดูตัวอย่างประโยคทำไมบ่ายนี้แล้วถึงยังไม่มากินข้าวเพราะอะไรเขาอาจจะยังไม่หิวแต่จริงๆแล้วคำว่าถึงเนี่ยมันหมายถึงว่าเราไปถึงบ้านเราไปถึงวัดเราไปถึงโรงเรียนไหมมันหมายความว่าเราเดินทางไปถึงไหมลูกไม่ใช่แต่มันเป็นคำเชื่อมที่เสริมเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ประโยคนั้นมันชัดเจนถ้าเราตัดคำว่าถึงออกเราพูดว่าทำไมบ่ายนี้แล้วยังไม่มากินข้าวรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมก็เข้าใจก็รู้เรื่องแต่มันเสริมขึ้นมาไงลูกคำนี้คำว่าถึงมันเสริมขึ้นมาเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองจริงๆไม่มีพวกมันอยู่ได้ไหมได้อ่ะเรามาดูประโยคที่สองเมื่อไม่สบายก็ควรพักผ่อนให้มากๆถ้าเราตัดคำว่าก็ทิ้งเราจะพูดว่าเมื่อไม่สบายควรพักผ่อนให้มากๆเข้าใจไหมก็เข้าใจก็รู้เรื่องแต่มันทำไมมันเป็นการเสริมมันเป็นคำเชื่อมเสริมนะครับอ่ะวงกลมไว้ประโยคต่อมาเพราะเขาพอเพียงเขาจึงไม่เป็นหนี้ถ้าเราตัดคำว่าจึงออกชึบชึบตัดทิ้งแล้วเพราะเขาพอเพียงเขาไม่เป็นหนี้เราสลับตำแหน่งได้ไหมสลับได้ว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างครับถ้าสลับตำแหน่งเราตัดคำว่าจึงออกแล้วกัญญาพัฒน์ตอบได
1: ้เขาไม่เป็นหนี้เพราะเขาพอเพียงค่ะ
0: ถูกต้องประมือให้กัญญาพัฒน์ครับสมมุติว่าเราตัดคำว่าจึงออกใช่ไหมตัดชึบเราสลับตำแหน่งเขาไม่เป็นหนี้เพราะเขาพอเพียงก็ได้มีความหมายรู้เรื่องเช่นเดียวกันแต่เมื่อเราใส่คำว่าจึงเข้าไปชึบใส่เข้าไปใส่คำว่าจึงเราก็สลับตำแหน่งของกลุ่มคำได้เป็นเพราะเขาพอเพียงเขาจึงไม่เป็นหนี้แบบนี้ก็รู้เรื่องแต่ถ้าไม่มี3คำนี้ประโยคของเราก็รู้เรื่องแล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้น3คำนี้มันจึงจัดอยู่ในคำเชื่อมเสริมต่อมาพอความโลภครอบงำเขาเลยลงทุนจนหมดตัวถ้าตัดคำว่าเลยออกตัดคำนี้ออกรู้เรื่องไหมรู้พอความโลภครอบงำเขาลงทุนจนหมดตัวแบบนี้ก็เข้าใจแต่ถ้าเติมคำว่าเลยเข้าไปก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคำเชื่อมที่4คำเชื่อมสัมพันธสารชื่อยาวมากแต่ชื่อเล่นของมันก็คือคำเชื่อมข้อความนะครับเป็นคำเชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นสัมพันธสารเดียวกันได้แก่คำว่ากล่าวคือแล้วก็อย่างไรก็ตามหาสีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่บรรทัดบนนะคำเชื่อมนี้อยู่บรรทัดบนความรักช่วยสร้างสันติภาพแก่โลกกล่าวคือเมื่อมนุษย์มอบและแบ่งปันความรักให้แก่กันก็จะไม่บังเกิดความริษยาความเกลียดชังซึ่งเป็นต้นตอของความขัดแย้งเพราะฉะนั้นพวกเรามาทำอะไรกันมารักกันดีกว่านะครับมารักกันเข้าไว้ต่อมาครับตัวอย่างที่2คำเชื่อมอยู่บรรทัดไหนลูกคำเชื่อมสัมพันธสารอยู่บรรทัดที่2ก็คือคำว่าอย่างไรก็ตามลองมาอ่านพร้อมกันมีคำทำนายมากมายเกี่ยวกับอวสานโลกคำทำนายเหล่านั้นล้วนแต่หน้าขนลุกขนพองรู้จักไหมแสดงว่าน่ากลัวไหมครับน่ากลัวทีนี้คำเชื่อมสัมพันธสารมาละอย่างไรก็ตามนี่คือการเชื่อมอย่างไรก็ตามไม่ว่าคำทำนายเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ภาวะโลกร้อนที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ก็ชวนให้น่ากลัวอยู่เหมือนกัน

0: ต้องไปกลัวโลกแตกหรอกกลัวอะไรก่อนกลัวโลกร้อนเหมือนใครสอนเนี่ยนะครับโอเคต่อมาหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำเชื่อมแล้วเรามาวิเคราะห์ชนิดของคำเชื่อมพร้อมกันดีไหมดีนะครับข้อแรกมาเลยนะครับข้อที่1 2 3มาพร้อมกันนักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์ลูกพี่และน้องอ่านหนังสือคำเชื่อมคือคำว่าตอบดังๆคำว่าจริงไหมถูกต้องเป็นคำเชื่อมชนิดใดสามภาคถูกต้องเก่งมากนะครับต่อมาข้อที่2น้องชอบกินขนมแต่ไม่กินผักคำเชื่อมคือคำว่าคำเชื่อมคือคำว่าแต่เป็นคำเชื่อมชนิดใดคำเชื่อมสามภาคเธอจะดูการ์ตูนหรือฟังเพลงตอบดังๆครับไม่ได้ยินเลยคำว่าหรือหรือนะไม่ใช่หรือคำเชื่อมคือคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมสามภาคแบบนี้ต่อไปครูโอไม่ช่วยแล้วตัวแทนครับเลขที่12อยู่ไหนเอ่ยมาแม่พูดว่าจะมาหาแก้วตาแก้วตาอยู่ไหนแก้วตาอยู่นั่นนะครับแม่พูดว่าจะมาหาแก้วตาคำเชื่อมคือคำว่าอะไรวงกลม
1: จะ
0: หรอครับลองบอกเพื่อนเพื่อนบอกว่าเชื่อไหมเชื่อเพื่อนไหมลูก
1: เชื
0: ่อวงกลมครับแม่พูดว่าจะมาหาแก้วตาคำเชื่อมคือคำว่าชนิดของคำเชื่อมคืออะไรจำได้ไหมทำไมต้องหลับตาคำเชื่อมอนุประโยคเข้าที่เก่งมากปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปข้อที่5พ่อทำงานอยู่ซึ่งยังไม่เสร็จสักทีกลุ่มที่2ตัวแทนมาเลยครับไม่เอากลุ่มที่2เอาเป็นเลขที่เลขที่26อยู่ไหนเอ่ยมาเลยครับแก้วตาแก้วตาต้องมาหาแม่ละคำเชื่อมคือคำว่าอะไรครับลูกให้ปลายทางดูด้วยนะครับปลายทางวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยแก้วตารอดูเฉลยพร้อมกันนะครับคำเชื่อมคือคำว่าซึ่งถูกไหมถูกต้องนะครับถูกต้องเลยแล้วก็เป็นคำเชื่อมชนิดใดคำเชื่อมอนุประโยคเก่งมากนะครับต่อไปเลขที่4มาปานาธรลูกเขาป่วยเพราะเขาไม่สบายคำว่าอะไรครับชัดเจนคำว่าเพราะเดี๋ยวรอลุ้นลูกรอลุ้นนะครับคำเชื่อมคือคำว่าเพราะเก่งมากเป็นคำเชื่อมชนิดใดอนุประโยคเก่งมากปรบมือให้เพื่อนให้ปานาธรต่อไปครับเลขที่18อยู่ไหนครับ18มาเลยครับข้อที่7เขาไม่เข้าใจจึงไม่ทำงานพวกเราเป็นไหมเป็นเหมือนเขาไหมไม่เป็นถ้าพวกเราไม่เข้าใจพวกเราก็จะทำงานแบบไม่เข้าใจคำเชื่อมคือคำว่าอะไรครับชยานินมั่นใจเลยคำเชื่อมคือคำว่าจึงเป็นคำเชื่อมชนิดใดลูกคำว่าจึงช่วยเพื่อนหน่อยเป็นคำเชื่อมเสริมถามว่าไม่มีคำว่าจึงได้ไหมได้เขาไม่เข้าใจไม่ทำงานแบบนี้ก็เข้าใจอ่านแล้วรู้เรื่องแต่ถ้ามีคำว่าจึงซึ่งเป็นคำเชื่อมเสริมมาเสริมมันก็จะทำให้ทำไมขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วคำว่าจึงเป็นคำเชื่อมเสริมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนต่อมาข้อที่8น้องหิวข้าวเลยไปกินข้าวก่อนเลขที่22อยู่ไหนเอ่ยมาเลยครับ

0: ต่อไปเลขที่16นะเตรียมตัวข้าวหอมนันทิชาบอกว่าคำว่าเลยค่ะคุณครูเป็นคำเชื่อมถูกไหมถูกต้องเป็นคำเชื่อมชนิดใดลูกคำเชื่อมสมภาคเหรอคำเชื่อมเสริมสมภาคผ่านไปแล้วต่อไปข้อที่9เมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงินเหมือนข้อที่7นะถ้าไม่เข้าใจไม่ทำงานก็จะเป็นข้อที่9เมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงินเหมือนพวกเราถ้าไม่ทำงานส่งก็ไม่ต้องรับคะแนนนะครับใครดีนะเลขที่16อยู่นะครับมาสิครับลูกหนูรออะไรครับวงกลมครับนันทวดีบอกว่าเมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงินคำว่าก็คือคำเชื่อมคำเชื่อมอย่างไร
1: คำเช
0: ื่อ
1: มเสริ
0: มถูกไหมถูกต้องประมือให้นันทวดีเก่งมากและสุดท้ายเยอะมากตัวหนังสือเยอะใครช่วยครูได้บ้างครับเลขที่1อยู่ไหนเอ่ยมาเลขที่1มาเลยลูกจิรพัฒน์ช่วยครูโอหาคำเชื่อมหน่อยครับมั่นใจมั่นใจนะครับถูกไหมเพื่อนๆถูกไหมครับลูกถูกไหมครับถูกต้องนะครับคำเชื่อมคือคำว่ากล่าวคือเป็นคำเชื่อมชนิดใดกลับมาก่อนจิรพัฒน์ช่วยบอกหน่อยว่าเป็นคำเชื่อมชนิดใดลูกชื่อมันยาวมากเลย
1: สัมภาษา
0: สัมภสารมีด้วยเหรอ
1: สัมภสารอะ
0: ไรจะขายข้าวสาร
1: สัมภสาร
0: สัมพันธะสารไม่ใช่สัมพันธภาพนะแล้วเมื่อกี้ขายข้าวสารก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เอาพูดอีกครั้ง
1: คำเชื่อมสัมพันธสารคร
0: ับ เก่งมากประมือให้จิรพัฒน์ครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักเรียนเนี่ยทางต้นทางและปลายทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชั้นหน้าที่ของคำเชื่อมไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดดูซิว่าจะทำได้ไหมสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเรานะครับให้นักเรียนทำใบงานที่10ทบทวนคำเชื่อมโดยค้นหาคำเชื่อมที่อยู่ในประโยคนะครับจากนั้นก็วิเคราะห์ชนิดของคำเชื่อมให้ถูกต้องด้วยสำหรับปลายทางก็รบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วก็ให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับใบงานของนักเรียนมีกี่ข้อลูกมีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่1และข้อที่2ครูโอขีดเส้นใต้คำเชื่อมมาให้แล้วไม่ยากให้นักเรียนบอกว่าเป็นคำเชื่อมชนิดใดนะครับส่วนข้อที่3 4 5ไม่บอกว่าคำใดเป็นคำเชื่อมให้นักเรียนค้นหาเองถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: สังเกตโดยภาพรวมแล้วนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสร็จภายในเวลาด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนตอนนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของตนเองให้เรียบร้อยนะครับเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันด้วยนะครับข้อที่1ลูกสายใจและคุณแม่ตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางไปสวนสัตว์ในช่วงปิดภาคเรียนคำเชื่อมคือคำว่าและเจอไหมนะครับคำเชื่อมคือคำว่าและชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสมภาคถ้านักเรียนถูกนักเรียนก็ตรวจสอบความถูกต้องไปเลยใช้ปากกาแดงในการติ๊กเครื่องหมายถูกต่อมาข้อที่2พ่อเป็นผู้ให้กำเนิดเรากล่าวคือพ่อถือว่ามีบุญคุณต่อเราที่เลี้ยงดูพวกเรามาคำเชื่อมที่ครูโอกำหนดให้ก็คือคำว่ากล่าวคือครูขีดเส้นใต้มาให้เรียบร้อยแล้วชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมสัมพันธสารต่อมาข้อที่3ให้นักเรียนหาเองนักเรียนหาได้เหมือนครูโอไหมครับคือคำว่าจึงเหตุใดเขาจึงเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับเช่นนี้ช่างน่าสงสารเขาจริงๆน่าสงสารไหมลูกน่าสงสารนะครับคำเชื่อมคือคำว่าจึงชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมเสริมได้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะต่อมานะครับข้อที่4คนสวนกำลังช่วยกันตัดต้นไม้ที่อยู่บริเวณหลังบ้านของฉันคำเชื่อมคือคำว่าที่ประเภทของคำเชื่อมหรือชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมอนุประโยคดูสิคนสวนกำลังตัดต้นไม้แล้วต้นไม้มันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ที่บริเวณหลังบ้านของฉันเนี่ยคือการเชื่อมนะครับต่อมาข้อที่5เพราะฝนตกแต่เช้านะฝนตกแต่เช้ารถจึงติดหนักทำให้การจราจรติดขัดตลอดสายตลอดเส้นทางเลยการจราจรก็ติดขัดนักเรียนสังเกตไหมบางคนอาจจะบอกแค่คำว่าจึงแต่มองไปให้ลึกมันคือคำว่าเพราะจุดจุดจุดจึงมันคือคำว่าเพราะจุดจุดจุดจึงนะครับเป็นคำเชื่อมอนุประโยคนั่นเองใครทำผิดหรือไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนักเรียนเขียนเพิ่มเติมไปด้วยนะครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันด้วยคำถามเช่นเคยก็คือคำถามสรุปบทเรียนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำเชื่อมเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรลูกการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรขอสุ่มถามเลขคู่ที่เป็นผู้ชายยกมือเหลือกี่คนเนี่ยวันนี้เลขที่8ครับเลขที่10ปิยวัฒน์ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับปิยวัฒน์ฟังให้ดีแล้วก็คิดตามการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมเราเอาคำเชื่อมไปเชื่อมคำไปเชื่อมประโยคไปเชื่อมวลีไปเชื่อมข้อความมันมีประโยชน์อย่างไร
1: ทำให้เราเข้าใจในประโยคมากขึ้นนะเพราะว่าคำเชื่อมช่วยขยายให้ประโยคเข้าใจได้มากขึ้นครับ
0: ตอบดีปรบมือให้ปิยวัฒน์ครับดังนั้นการเรียนเรื่องคำเชื่อมก็จะสามารถใช้คำเชื่อมในการเชื่อมคำเชื่อมวลีเชื่อมประโยคแล้วก็ข้อความเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับทำไมยังไม่มากินข้าวงงไหมทำไมยังไม่มากินข้าวทำไมบ่ายแล้วยังไม่มากินข้าวเข้าใจไหมเข้าใจทำไมบ่ายแล้วถึงยังไม่มากินข้าวคำว่า

ป็นคำเชื่อมอะไรคำเชื่อมเสริมใช่ไหมธัญวัฒน์ถูกต้องประมือให้ธัญวัฒน์ครับเมื่อกี้ตอบถูกใช่ไหมถูกต้องนะเพราะฉะนั้นบทเรียนครั้งต่อไปเราเริ่มหน่วยใหม่แล้วชื่อหน่วยอะไรยังไม่บอกแต่นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอ่านเรื่องน่ารู้คู่ภาษาถิ่นภาษาถิ่นมีอะไรบ้างถิ่นเหนือ

0: งานใบความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นแล้วก็อ่านเรื่องน่ารู้คู่ภาษาถิ่นแล้วก็มีบทอ่านด้วยเรื่องภูบ่อบิดอยากรู้ก็ไปอ่านมาก่อนล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนในวันนี้หลักภาษามันเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะคำเชื่อมนะครับตามบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับก็จะยากนิดหนึ่งนะครับอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทบทวนความรู้อยู่เสมอนะครับกลับบ้านก็ต้องไปทบทวนความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดซื้อเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะ 1. ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
2: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ

0: รือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนอ่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ยการอะไรคะไหนใครยังจำได้บ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำกันได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนกันเรื่องของในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์นั่นเองนักเรียนทราบแล้วว่าอาณาจักรรัตนโกสินทร์เนี่ยมีการความเป็นมาการสถาปนาอย่างไรแล้วสิ่งที่นักเรียนเห็นในปัจจุบันมีความเจริญรุ่งเรืองไหมคะอาณาจักรรัตนโกสินทร์เป็นยังไงเอ่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันในเรื่องของปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์กันนั่นเองว่ามีปัจจัยอะไรบ้างต่างๆนานาที่ทำให้อาณาจักรรัตนโกสินทร์นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมไหมคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะอธิบายวิเคราะห์ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ได้นะคะรวมทั้งมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานั่นเองนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยไปดูกันนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นสมัยที่มีพัฒนาการความเจริญมากมายหลายอย่างเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของเศรษฐกิจการปกครองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำไมคะที่ช่วยส่งเสริมความเจริญให้กับอาณาจักรรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งประเทศไทยของเรานะคะหรือประเทศสยามของเราเนี่ยมีความคงเป็นปึกแผ่นด้วยพระมหากรุณาของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะทรงมีพระราชกรณียกิจต่างๆซึ่งพระราชกรณียกิจต่างๆเนี่ยเราได้ศึกษากันไปแล้วหรือยังคะนักเรียนของแต่ละพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลเรามีการศึกษาพระราชกรณียกิจต่างๆไปแล้วหรือยังเอ่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามโลกเคยศึกษาหรือยังคะเราเคยได้เรียนได้ศึกษากันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามโลกการยกเลิกระบบทาสระบบไพ่จำได้ไหมคะจำได้แล้วมีการค้าขายกับต่างชาติยังจำได้ไหมเอ่ยอันนี้ก็เป็นพระราชกรณียกิจคร่าวๆของพระมหากษัตริย์ไทยที่นำสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรรัตนโกสินทร์ของเรานะคะนอกจากทรงมีพระราชกรณียกิจต่างๆแล้วที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยรอดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกด้วยใช่ไหมคะด้วยพระปิชาสามารถของใครเอ่ยของใครคะยังจำกันได้ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าพระมหากษัตริย์ไทยของเราเนี่ยมีพระปิชาสามารถในด้านต่างๆช่วยให้เมืองสยามช่วยให้ประเทศสยามของเรารอดพ้นจากการร่าอาณานิคมของใครของชาติใดของชาติตะวันตกนั่นเองนะคะด้วยพระปิชาสามารถของใครคะของพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูกันในปัจจัยด้านที่1ก็คือปัจจัยด้านผู้นำปัจจัยด้านผู้นำมีอย่างไรบ้างปัจจัยด้านผู้นำนั่นก็คือการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้แก่บ้านเมืองนะคะผู้นำของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยได้มีการทำสงครามเพื่ออะไรคะทำสงครามเพื่ออะไรเอ่ย ทำสงครามเพื่อป้องกันรักษาขยายอำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์นักเรียนยังจำกันได้ไหมเอ่ยจากที่เราได้ศึกษากันไปแล้วพระมหากษัตริย์ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์คุณครูถามว่ารัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยที่มีการทำสงครามรัชกาลที่เท่าไหร่คะได้ยินเสียงเพื่อนตอบรัชกาลที่1นั่นเองมีการทำสงครามอะไรนะคะนักเรียนสงคราม9ทัพนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าว่าในช่วงสมัยของรัชกาลที่1ใช่ไหมคะพระมหากษัตริย์เนี่ยมีการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับต่างชาติใช่ไหมคะเพื่อป้องกันรักษาการขยายอำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์เอาไว้ได้จนถึงปัจจุบันนะคะในด้านปัจจัยของผู้นำซึ่งปัจจัยของผู้นำก็มีการทำสงครามก็คือสงคราม9ทัพในสมัยรัชกาลที่1นะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีปัญหากับฝรั่งเศสในช่วงสมัยรัชกาลที่4นะคะได้ดําเนินการเจรจาทางการทูตเพื่อผ่อนปัญหาหนักเนี่ยให้เบาลงจนสามารถรักษาเอกราชของสยามเอาไว้ได้นั่นเองนะคะนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าคุณครูมีคำถามทำไมไทยถึงชนะสงคราม9ทัพถึงแม้ว่าพม่าเนี่ยจะมีไพ่พลมากกว่าไทยเพราะอะไรเอ่ยไหนใครทราบบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไม่เอ่ยว่าในสงคราม9ทัพไทยถึงชนะได้เอ่ยเพราะอะไรคะถึงแม้ว่าพม่าเนี่ยจะมีไพ่พลมากกว่าไทยเพราะอะไรเอ่ยนักเรียนสามารถตอบได้ตามความคิดของนักเรียนก่อนได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะใครจะตอบเอ่ยทำไมไทยถึงชนะสงครามเก้าทัพถึงแม้ว่าพม่าจะมีไพ่พลมากกว่าเพราะอะไรเอ่ยกลุ่มไหนทราบคะตอบได้ค่ะตอบตามความคิดของนักเรียนได้เลยไหนใครจะตอบเอ่ยใครตอบถูกเดี๋ยวคุณครูจะมีรางวัลให้ดีกว่าดีไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5หน่อยสิคะนายลองตอบให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะคะว่าคำตอบของเพื่อนเนี่ยจะตรงกับคำตอบที่อยู่ในใจของเราหรือเปล่านะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะตัวแทนกลุ่มที่5คะทำไมไทยถึงชนะสงคราม9ทัพถึงแม้ว่าพม่าจะมีไพ่พลมากกว่าเชิญค่ะ
2: เพราะเรามีความสามารถแล้วก็ความคิดที่ดีกว่าครับจึงทำให้เราชนะได้ครับ
1: เพราะเพื่อนบอกว่าเพราะว่าเรามีความสามารถมีความคิดที่ทำไมคะ
2: ด
1: ีกว่าทำให้เราทำไมเอ่ย
2: ชนะสามารถชนะได้ครับ
1: ทำให้เราสามารถชนะสงครามได้ถูกต้องก็เก่งนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยนอกจากมีความคิดความสามารถที่เก่งกว่าทำให้เราชนะสงครามได้ขอตัวแทนกลุ่มที่3อีก1คนค่ะในคำตอบของนักเรียนแตกต่างจากเพื่อนไม่เอ่ยในความคิดของเรา

0: คำตอบของเราแตกต่างจากเพื่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบของเพื่อนไปพร้อมๆกันว่าเพื่อนมีคำตอบอย่างไรเอ่ยว่าทำไมไทยถึงชนะสงครามเก้าทัพถึงแม้ว่าพม่าจะมีไพ่พลมากกว่าเชิญค่ะ
1: ใช้กลล่อลวงพม่าครับทำให้พม่าจิตใจอ่อน
0: อะไรเอ่ย
1: จิตเสียครับ
0: เก่งมากนะคะเชิญนั่งคะถึงจะตอบแบบติดๆขัดๆแต่ก็ยังอยู่ในคอนเซปต์เดิมนะคะเพราะว่ามีการใช้กลลวงหลอกลวงใครเอ่ยหลอกลวงพม่าทำให้พม่าเนี่ยเสียความมั่นใจเสียขวัญและกำลังใจใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ถดถอยไปนั่นเองนอกจากกลลวงแล้วในใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนขอตัวแทนกลุ่มที่2เชิญค่ะไหนเราลองมาฟังคำตอบที่หลากหลายจากเพื่อนๆของเรากันค่ะเชิญค่ะ
2: ใช้กลอุบายหลอกล่อให้พม่าเข้าใจผิดค่ะ
0: ใช้กลอุบายหลอกล่อให้กับพม่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดในเรื่องอะไรไหนใครยังจำได้บ้างเอ่ยจำได้ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนๆต้นทางไม่เอ่ยนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะไหนใครจะตอบอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1คนเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบของเพื่อนกันว่าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะเชิญค่ะ
2: ทำให้พม่าเข้าใจผิดว่าเรามีจำนวนคนเยอะกว่าค
0: ่
2: ะ
0: ทำให้พม่าเข้าใจผิดว่าทำไมคะว่าเรามีจำนวนคนเยอะกว่าเพราะว่าใช้กลหลอกล่อนั่นเองเก่งมากเชิญนั่งนะคะทั้งที่คำตอบของเพื่อนๆทุกคนรวมถึงคำตอบของนักเรียนปลายทางก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวนักเรียนเราลองมาดูคำตอบของคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะทำไมไทยถึงชนะสงครามเก้าทัพถึงแม้ว่าพม่าเนี่ยจะมีไพ่พลมากกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะพระปิชาสามารถในการวางแผนของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ใช้กลยุทธ์แบบกองโจรเหมือนกับเพื่อนๆของเราที่เพื่อนๆของเราได้ตอบไปแล้วว่ามีการใช้กลหลอกล่อหลอกลวงพม่าใช่ไหมคะให้พม่าเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดพอเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็มีความเสียขวัญเสียกำลังใจแล้วก็ถดถอยย่อท้อย่อท้อต่อไปใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ทำไมเอ่ยไม่มีพลังไม่มีจิตใจที่จะฮึดสู้ต่อนั่นเองใช่ไหมคะด้วยพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งในด้านปัจจัยของผู้นำนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูปัจจัยในด้านของผู้นำต่อไปซึ่งปัจจัยในด้านของผู้นำเนี่ยนอกจากการทำสงครามแล้วใช่ไหมคะยังส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ด้านการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองด้านการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองอย่างเช่นอะไรไหนนักเรียนลองคิดสิคะความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางเศรษฐกิจนักเรียนคิดถึงเรื่องอะไรเศรษฐกิจคิดถึงเรื่องอะไรคะเพื่อนกลุ่มที่4บอกว่าการค้าขายถูกต้องค่ะซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของเรานะคะยังสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองจากที่เราศึกษาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่าจะเป็นการติดต่อค้าขายการเปิดการค้าขายเสรีในสนธิสัญญาบาวริงใช่ไหมคะมีการติดต่อค้าขายอย่างเสรีแล้วพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยนอกจากนั้นยังมีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศอะไรเอ่ยประเทศจีนนั่นเองมีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนนะคะทำให้สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองด้วยนะคะทีนี้คุณครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามว่าเพราะเหตุใดในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยจึงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าพระมหากษัตริย์หรือปัจจัยทางด้านผู้นำใช่ไหมคะมีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองซึ่งในช่วงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเป็นช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากใช่ไหมคะเป็นในช่วงของยุคทองแห่งความเจริญในสมัยรัต

0: ณโกสินทร์คือช่วงรัชกาลที่เท่าไหร่เอ่ยรัชกาลที่3นั่นเองนะคะทีนี้คุณครูมีคำถามว่าเพราะเหตุใดรัชกาลที่3เนี่ยจึงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถช่วยกันคิดได้เลยนะคะว่าเพราะเหตุใดเอ่ยในใครทราบคำตอบแล้วพร้อมที่จะตอบแล้วเอ่ยมีไหมคะนักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์สิคะคำว่ากษัตริย์เจ้าสัวนักเรียนคิดถึงเรื่องอะไรเพื่อนบอกว่าคิดถึงเรื่องค้าขายแล้วนอกจากนั้นล่ะคะคำว่าเจ้าสัวน่าจะเป็นภาษามาจากประเทศอะไรนะ
1: จ
0: ีนประเทศจีนแล้วเราพอจะเข้าใจรวมๆกันได้หรือยังว่าค้าขายกับอะไรค้าขายกับจีนแล้วไหนใครบอกคุณครูได้บ้างว่าเพราะเหตุใดรัชกาลที่3จึงได้ฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวในช่วงนั้นทำไมถึงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวเอ่ยไหนใครทราบบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะกลุ่มที่4 1คนตอบได้เลยค่ะนักเรียนไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นตอบความคิดเห็นของนักเรียนออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะคะเชิญค่ะเพราะเหตุใดรัชกาลที่3เนี่ยจึงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวเอ่ย
2: เขามีการทำการค้าขายกับประเทศจีนค่ะ
0: เพราะมีการทำการค้าขายกับประเทศจีนเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วเพื่อนๆมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้านักเรียนมีปลายทางมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเพื่อนบอกว่ามีการค้าขายกับประเทศจีนใช่ไหมคะถูกต้องในที่คุณครูบอกไปแล้วว่าในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมคะแล้วเพราะอะไรทำไมถึงเรียกว่ากษัตริย์เจ้าสัวเพราะว่าในช่วงของปีพุทธศักราช2365เนี่ยพระองค์ได้รับสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กำกับราชการกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติกรมพระตำรวจว่าการฎีกาคือได้รับให้ดูแลเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างให้ดูแลเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับกรมท่าเกี่ยวกับกรมพระคลังเกี่ยวกับการตำรวจใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ได้รับการดูแลในด้านต่างๆที่กล่าวมานี้ซึ่งพระองค์ก็มีความถนัดใช่ไหมคะมีความถนัดพอได้รับราชการให้ดูแลเกี่ยวกับราชการกรมท่าเนี่ยก็ได้มีการทำเรือสำเภาแล้วนักเรียนคิดว่าเรือสำเภานี้มีผลประโยชน์อย่างไรตามภาพนี้นักเรียนคิดว่าเรือสำเภาในสมัยนั้นมีผลประโยชน์อย่างไรเอ่ยใช้ผลประโยชน์ในด้านอะไรในด้านขนส่งสินค้าใช่ไหมคะพระองค์เนี่ยก็ใช้ความรู้ความสามารถพระปรีชาสามารถของพระองค์เนี่ยในเมื่อท่านได้รับให้กำกับดูแลเกี่ยวกับกรมท่าเกี่ยวกับการเดินเรือสำเภาแล้วพระองค์ก็เลยใช้เรือสำเภาในการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนได้สะดวกแล้วพระองค์ก็มีพระปรีชาสามารถในด้านของการค้าขายกับประเทศจีนสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทำให้เศรษฐกิจในสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองไหมคะทำให้เศรษฐกิจในสมัยนั้นเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นยุคทองแห่งการค้าขายในสมัยนั้นนอกจากนี้ยังได้ทรงรับพระกรุณาให้แต่งสำเภาหลวงแต่งสำเภาหลวงของพระองค์เพื่อออกไปค้าขายณเมืองจีนนั่นเองจึงได้รับพระราชสมัญญานามว่าเจ้าสัวเพื่อเอาขนสินค้าเนี่ยไปขายยังประเทศอะไรคะประเทศจีนก็เลยได้รับพระสามัญญานามว่าเจ้าสัวนั่นเองซึ่งเป็นที่มาของเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูถามว่าในรัชกาลที่3เนี่ยทำไมถึงได้รับฉายาว่าเป็นกษัตริย์เจ้าสัวนักเรียนทราบหรือยังเอ่ยเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่ามีการติดต่อค้าขายกับประเทศ

0: จีนแล้วก็มีการแต่งสำเภาหลวงเพื่อออกไปค้าขายขนสินค้าจากไทยเพื่อไปค้าขายกับจีนในทางอะไรคะค้าขายทางอะไรทางเรือว่าพระองค์เนี่ยได้รับการดูแลให้ดูแลราชการเกี่ยวกับกรมท่าเกี่ยวกับการตำรวจการติดต่อกับต่างประเทศพระองค์ก็เลยมีความสามารถในเรื่องของเรือสำเภาแต่งเรือสำเภาเพื่อขนสินค้าของประเทศสยามของเราเนี่ยไปค้าขายกับประเทศจีนทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากที่สุดในสมัยนั้นนะคะนอกจากด้านเศรษฐกิจแล้วใช่ไหมคะด้านเศรษฐกิจเนี่ยทรงพระราชทานเมื่อมีทรัพย์สินมากมายใช่ไหมคะมีความเจริญรุ่งเรืองส่งเรือสำเภาไปค้าขายกับประเทศจีนส่งสินค้ามีความสามารถในด้านการค้าขายทำให้เศรษฐกิจทำไมคะดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นแล้วเมื่อรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยในด้านเศรษฐกิจทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนที่สำคัญที่สุดให้แก่ประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนที่สำคัญที่สุดให้กับประเทศไทยก็คือส่วนที่พระราชทานไว้แก่แผ่นดินเก็บรักษาไว้ในถุงแดงจำนวนหลายหมื่นช่างเลยนะคะซึ่งเงินถุงแดงเนี่ยก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ในสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยได้นำเงินในถุงแดงนั้นนะคะมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในรศ .112 นะคะซึ่งเป็นวิกฤตสงครามระหว่างสยามกับฝรั่งเศสรัชกาลที่5เนี่ยก็เลยนำเงินถุงแดงจากที่รัชกาลที่3ใช่ไหมคะเก็บเอาไว้เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตรศ .112 นี้ซึ่งพระองค์ท่านรัชกาลที่3เนี่ยในขณะที่มีการติดต่อค้าขายทรงใช้เงินอะไรเป็นสื่อกลางในการค้าขายในใครทราบบ้างเอ่ยเป็นเงินของสหราชอาณาจักรใช่ไหมคะเพื่อสามารถเป็นสื่อกลางในการติดต่อค้าขายได้แล้วมาส่งผลมาจนถึงรัชกาลที่5สามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้ในการช่วยรักษาเอกราชของบ้านเมืองเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้เรามาดูต่อในส่วนของคำถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในเราลองมาร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปีชาสามารถด้านการค้าเรือสำเภาคือพระมหากษัตริย์องค์ใดคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปีชาสามารถด้านการค้าเรือสำเภาคือพระมหากษัตริย์องค์ใดเอ่ยรัชกาลที่เท่าไหร่คะขอตอบดังๆ ด้วยเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันหน่อยสิคะรัชกาลที
1: ่3
0: รัชกาลที่3แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไม่เอ่ยถ้าเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปีชาสามารถในด้านการค้าเรือสำเภาคือพระมหากษัตริย์พระองค์ใดคือรัชกาลที่3นั่นเองเก่งมากนะคะทีนี้มาดูข้อต่อไปพระมหากษัตริย์ผู้ได้รับสมัญญานามว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังจำกันได้ไหมเอ่ยบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือพระมหากษัตริย์องค์ใดเอ่ยวันนี้คุณครูขอเลขที่6ค่ะเลขที่6ไม่มาขอเลขที่16ค่ะเชิญค่ะตอบคำถามข้อนี้ให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยหน่อยสิคะว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับสมัญญานามว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือพระมหากษัตริย์องค์ใดเอ่ย
2: รัชกาลที่4ค่ะ
0: รัชกาลที่4นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะว่ารัชกาลที่4ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกาศเลิกทาสและเลิกระบบไพ่คือพระมหากษัตริย์องค์

0: ไรคะขอเลขที่26ค่ะเชิญเลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประกาศเลิกทาสและเลิกระบบไพ่คือพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเอ่ย
1: รัชกาลที่5ค่ะ
0: รัชกาลที่5นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะก็คือรัชกาลที่5นั่นเองต่อไปพระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานการประถมศึกษาไทยคือพระมหากษัตริย์องค์ใดขอเลขที่19ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: รัชกาลที่6ค่ะ
0: รัชกาลที่6เพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมคะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะคิดว่ายังไงเอ่ยเชิญนั่งเดี๋ยวมาดูเฉลยของคุณครูกันนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานการประถมศึกษาไทยคือพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนั่นก็คือรัชกาลที่6นั่นเองนะคะด้วยพระกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริย์รัชกาลต่างๆเนี่ยทำให้ส่งผลให้ในเรื่องอะไรคะส่งผลในเรื่องอะไรเอ่ยพระราชกรณียกิจต่างๆที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละราชการนักเรียนคิดว่าส่งผลอะไรเอ่ยเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้บ้านเมืองของเราทำไมคะเพื่อ1เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญรุ่งเรือง2เพื่อให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นแล้วก็3เพื่อป้องกันการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยนั่นเองนะคะทีนี้ยังไม่หมดดูภาพนี้เดี๋ยวเราลองวิเคราะห์ว่าในอดีตเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยามีความสำคัญกับเมืองบางกอกหรือกรุงเทพมหานครอย่างไรเราลองร่วมกันวิเคราะห์สิคะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นแล้วใช่ไหมคะมีความสำคัญกับเมืองบางกอกหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างไรบ้างเอ่ยลองดูภาพแล้วเราลองช่วยกันวิเคราะห์หน่อยสิคะว่ามีความสำคัญอย่างไรกลุ่มที่หนึ่งทราบหรือยังมีความสำคัญอย่างไรการที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไหลผ่านไหลรอบเนี่ยมีแม่น้ำเจ้าพระยานักเรียนคิดว่าจะมีความสำคัญอย่างไรมีผลประโยชน์อย่างไรมีผลดีอย่างไรบ้างคุณครูเห็นว่ากลุ่มที่1น่าจะมีคำตอบแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนค่ะไหนลองวิเคราะห์ให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะว่าตามแนวคิดของนักเรียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าอย่างไรคะเชิญค่ะตอบได้เลยค่ะนักเรียนคิดว่าอย่างไรเอ่ยการที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยการที่ว่าในอดีตมีแม่น้ำเจ้าพระยามีความสำคัญกับบางกอกหรือกรุงเทพมหานครอย่างไร
1: ทำให้เดินทางทางเรือได้สะดวกมากขึ้นค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าทำให้เดินทางทางเรือได้สะดวกพอมีการเดินทางทางเรือได้สะดวกขึ้นผลต่อมาคืออะไรสามารถทำอะไรได้สามารถทำการค้าขายได้อันนี้คือผลวิเคราะห์จากเพื่อนใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีผลวิเคราะห์อย่างไรแตกต่างจากเพื่อนหรือเปล่านักเรียนสามารถตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ค่ะนักเรียนเรามาร่วมกันวิเคราะห์ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านหรือจากที่ภาพที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้มีความสำคัญอย่างไรนั่นก็คือมีความสำคัญทางด้านปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์นั่นเองเพราะว่ากรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้กับอ่าวไทยทำให้มีเรือจากต่างชาติเข้ามาค้าขายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยด้วยเหมือนกับที่เพื่อนเราตอบเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกต้องนะคะนักเรียนต่อไปนอกจากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์แล้วนะคะยังมีปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะซึ่งสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีความสงบสุขคนในสังคมมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแม้จะมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาแต่พระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ประชาชนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติเท่าเทียมกันนะคะจึงไม่มีปัญหาความขัด

แย้งเกิดขึ้นระหว่างคนในสังคมทำให้ประเทศของเราสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะในด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเจริญขึ้นที่เราเห็นได้ชัดนั่นก็คืออย่างเช่นการยกเลิกอะไรคะการยกเลิกทาสการยกเลิกระบบไพ่ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะเป็นการพัฒนาทางด้านสังคมวัฒนธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะทีนี้จะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในวันนี้เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่2นะคะในเรื่องของปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ถ้านักเรียนมีชุดกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดใบงานที่2ได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถเดินดูการทำใบงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนะคะใบงานที่2นะคะนักเรียนอ่านบทความซึ่งมีบทความในเรื่องเจ้าสัวเรือสำเภาโกยรายได้เข้าชาติรัชกาลที่3รักษาเอกราชด้วยเงินถุงแดงให้นักเรียนอ่านบทความหลังจากที่นักเรียนอ่านบทความเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาร่วมไปพร้อมๆกันนะคะถ้าหากว่าใครตอบถูกแล้วก็ตรวจถูกได้เลยแต่ถ้าหากว่านักเรียนคนใดอยากเขียนเพิ่มเติมจากคำตอบของคุณครูนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะคะหลังจากที่เราอ่านบทความกันไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำถามในข้อที่1ซึ่งคำถามถามว่าบทความได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดคะ

กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดเอ่ยรัชกาลที่เท่าไหร่คะรัชกาลที่3นั่นเองนะคะเฉลยก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะถูกต้องนะคะต่อไปในข้อที่2นะคะบทความได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ในด้านใดเพื่อนบอกว่าในด้านการค้าขายแล้วคนอื่นล่ะคะพอมีการค้าขายแล้วมีด้านอะไรอีกเอ่ยทำให้ทำไมคะเศรษฐกิจมีความมั่นคงอะแล้วกลุ่มที่3มีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยเพื่อนบอกว่ามีการค้าขายแล้วมีเศรษฐกิจมั่นคงแล้วในใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของคุณครูนะคะบทความได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ในด้านใดนะคะอย่างที่เพื่อนตอบไปก็คือด้านการค้าขายก็คือถูกต้องนะคะซึ่งการค้าขายในด้านการค้าขายเนี่ยจะสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้แก่บ้านเมืองนะคะและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะในใครตอบถูกบ้างเอ่ยตอนนี้นักเรียนสามารถเขียนคำตอบของคุณครูเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้เลยนะคะสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้แก่บ้านเมืองและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะถ้าเมืองไทยในสมัยนั้นไม่มีเงินถุงแดงซึ่งได้จากการค้าขายและภาษีอากรเก็บสะสมเอาไว้สถานการณ์ในปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรเอ่ยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสถานการณ์ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราไม่มีเงินสะสมในขณะนั้นซึ่งเงินสะสมในขณะนั้นสะสมไว้ในไหนนะคะในถุงแดงเป็นเงินส่วนพระองค์ของรัชกาลที่3ใช่ไหมคะเป็นเงินจากการค้าขายเป็นรายได้เป็นกำไรเป็นภาษีที่เก็บสะสมเอาไว้นะคะแล้วถ้าหากว่าไม่มีเงินในถุงแดงนั้นสถานการณ์ในปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรนั่นก็คือทำไมคะประเทศของเราเนี่ยจะไม่มีเงินไปใช้ไทยเอกราชจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่เข้ามาร่าอาณานิคมในสมัยรัชกาลที่5ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์รศ.112ใช่ไหมคะเป็นความขัดแย้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยก็เลยใช้เงินถุงแดงจากที่รัชกาลที่3เก็บเอาไว้เพื่อมาใช้ในการไทยเอกราชจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกนะคะทำให้ประเทศสยามของเราเนี่ยมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะไหนใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไม่เอ่ยถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนกันซึ่งสรุปบทเรียนในเรื่องของปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นสมัยที่มีพัฒนาการความเจริญด้านเศรษฐกิจและการปกครองอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยส่งเสริมความเจริญได้แก่ปัจจัยด้านผู้นำปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมทำให้ประเทศไทยเนี่ยจึงมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยพระมหากรุณาของพระมหากษัตริย์ไทยทรงพระราชกรณียกิจทรงมีพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทำให้ประเทศของเรารอดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆทำให้ประเทศสยามของเรามีความเป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนไหนใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะส
สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการเมืองการปก

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชด

0: ช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะและเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะที่จะเรียนรู้กันในวันนี้นักเรียนต้นทางล่ะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนนั้นได้สังเกตกันด้วยนะคะซึ่งเป็นวิดิทัศน์สั้นๆนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะต้องตั้งใจดูว่าในวิดิทัศน์นั้นนะคะเป็นวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับอะไรนะคะและเขาทำอะไรนะคะในวิดิทัศน์นะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: It's one small step for man, one giant leap

เอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนาอย่างไรเผยแพร่โดยโครงการโปรเจกต์14ของสสวทค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่ดูทันไหมคะนักเรียนดูทันไหมนะคะก็ครูบอกแล้วว่าทำไมคะเป็นวิดิทัศน์ที่สั้นๆนะคะดูแล้วทราบไหมว่าเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะคนที่ไปไหนไปเหยียบบนดวงจันทร์ใช่ไหมคะก็คือมีคนมันขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์คนก็คือเป็นนักบินอวกาศใช่ไหมคะที่ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เนาะเขามีชื่อว่าอะไรทราบไหมนิวอันสตรองนะคะนี่เป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินะคะเป็นบุคคลแรกที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จนั่นเองนะคะนั่นคือลักษณะของดวงจันทร์เนาะดังนั้นค่ะลักษณะของดวงจันทร์นักเรียนเคยสังเกตดวงจันทร์ใช่ไหมตอนที่เราอยู่บนโลกของเราถูกต้องไหมคะเวลาเงยมองดวงจันทร์นักเรียนมองดวงจันทร์เนี่ยมองไปเห็นถึงลักษณะผิวด้านในของดวงจันทร์ไหมไม่ก็จะเห็นแค่เพียงด้านนอกใช่ไหมคะที่มีลักษณะที่ยังเป็นยังไงคะสีสันก็มีสีเหลืองทำไมคะสวยงามแต่ทีเนี้ยถ้าขึ้นไปสำรวจนะคะบน อวกาศก็คือไปสำรวจที่ดวงจันทร์ผิวของดวงจันทร์เป็นอย่างไรคะนักเรียนนะคะผิวก็จะขรุขระซึ่งก็จะสังเกตลักษณะของผิวดวงจันทร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเนาะนะคะถ้าเกิดว่าขึ้นไปสำรวจบนดวงจันทร์นะดังนั้นตรงนี้คุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าการออกไปสำรวจดวงจันทร์ของนักบินอวกาศต้องใช้เทคโนโลยีอวกาศอะไรบ้างที่เขาไปอ่ะคิดว่าน่าจะต้องใช้เทคโนโลยีอวกาศอะไรบ้างจรวดมีอะไรอีกยานอวกาศมีคำตอบที่ถูกละมีอะไรอีกหมดหรือยังนิสาบอกว่าชุดอวกาศค่ะชุดอวกาศคนอื่นนะถังออกซิเจนนะลองดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะมียานอวกาศนะคะชุดนักบินอวกาศแล้วก็มีอาหารสำหรับนักบินอวกาศนะคะนี่คือหลักๆแต่จริงแล้วก็ต้องเตรียมมากกว่านี้ไหมก็ต้องเตรียมมากกว่านี้นะคะเอาละค่ะคุณครูถามนักเรียน

ว่ายังจำได้ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างลืมแล้วหรือยังทำอะไรคะสืบค้นข้อมูลสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศใช่ไหมคะและนักเรียนก็ได้มีการเลือกอะไรเทคโนโลยีอวกาศที่เราสนใจที่กลุ่มเราสนใจมากี่อย่างคะ1อย่างนะคะ1อย่างว่าแต่นักเรียนคะเทคโนโลยีอวกาศที่นักเรียนรู้จักหรือได้สืบค้นมีอะไรบ้างยังจำได้ไหมมีอะไรบ้างอ่ะสถานีอวกาศมีอะไรคะยานขนส่งอวกาศยานอโพโลมีอะไรอีกคะดาวเทียมจรวดใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่นักเรียนนั้นบอกครูมานักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำได้ไม่เอ่ยนะคะว่าเทคโนโลยีอวกาศที่เรียนรู้จักหรือได้สืบค้นในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมีอะไรบ้างนะคะนะดังนั้นตรงนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศแต่ละอย่างนะคะที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาหรือที่เรียนตอบคุณครูเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนคิดว่าเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันหรือมีการพัฒนาการแบบเดียวกันหรือไม่คิดว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันไหมมีการพัฒนาการแบบเดียวกันหรือเปล่าอย่างเมื่อสักครู่เรียนตอบคุณครูว่าอะไรนะคะยานอวกาศกับดาวเทียมใช่ไหมคิดว่า เกิดในช่วงเวลาเดียวกันไหมนะคะจะเกิดในช่วงเวลาเดียวกันไหมนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะในกิจกรรมที่1เทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนาอย่างไรบ้างสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศต่างๆที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลนะคะมีการสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศต่างๆจากข้อมูลที่รวบรวมได้แล้วก็วันนี้นักเรียนจะได้มีการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ได้ฝึกความมีเหตุผลในการอธิบายต่างๆนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศนะคะดังนั้นกิจกรรมวันนี้นะคะอยู่ในหน้า193นะคะจะมีด้วยกัน3ข้อก็คือข้อที่3ถึงข้อที่5นะคะทั้งเรียนต้นทางเรียนปลายทางนะคะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะคะให้นักเรียนหันหน้ามาที่คุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังเนื่องด้วยวันนี้นะคะเราค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมที่ต้องทำนะคะแล้วก็มีเนื้อหามากพอสมควรดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมต้องทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลการสืบค้นข้อมูลกับเพื่อนกลุ่มอื่นก็คือข้อมูลที่เราได้สืบค้นกันในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะนักเรียนได้มีการบันทึกลงไปไหมมีนะคะวันนี้ต้องมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าเราเลือกแค่1อย่างใช่ไหมที่สืบค้นถูกต้องไหมคะเทคโนโลยีเลือกแค่1อย่างดังนั้นเราก็จะรู้แค่ข้อมูลที่เราเลือกแต่เราจะรู้ข้อมูลอันอื่นมั้งไหมไม่รู้ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแล้วตรงนี้นะคะเราก็จะต้องสื่อสารประเด็นต่างๆนะคะประเด็นอะไรบ้างลืมแล้วหรือยังลืมแล้วหรือยังมีอะไรประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศการพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศซึ่งเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรคะช่วงเวลากับการพัฒนาว่าเทคโนโลยีอวกาศนั้นนะคะช่วงเวลาที่ถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศหรือถูกสร้างขึ้นในเมื่อไหร่และมีการพัฒนาอย่างไรแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างก็คืออื่นๆตามความสนใจของนักเรียนอีกดังนั้นวันนี้เราจะต้องมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับเพื่อนหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปนะคะก็มาร่วมกันอภิปรายในกลุ่มแล้วก็สร้างสื่อค่ะนะคะสร้างสื่อในการนำเสนอพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศต่างๆโดยให้นักเรียนนั้นนำข้อมูลทั้งหมดนะคะที่รวบรวมได้ก็คือทั้งของเราด้วยของเพื่อนกลุ่มอื่นด้วยมาทำอะไรคะมาจัดการนะคะมาจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลมาจัดเรียงกันนะคะในการพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศนะคะว่ามีการพัฒนาอย่างไรนะคะโดยนำมาจัดในรูปแบบที่เหมาะสมนั่นเองนะหลังจากนั้นก็มาร่วมกันทำอะไรคะมาลงข้อสรุปกันนะคะลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศต่างๆจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมได้นั่นเองว่าเทคโนโลยีอวกาศนั้นนะคะมีการพัฒนาอย่างไรนะคะ

จะมีการหยุดการพัฒนาไหมนะคะนั้นเราก็ต้องมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็ลงข้อสรุปเอาล่ะกิจกรรมก็มีประมาณนี้ยากไหมคะวันนี้ไม่ยากนะคะไม่ยากเอาล่ะค่ะพอนักเรียนแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียบร้อยนักเรียนจะต้องมาบันทึกหน้า195นะคะหน้า195ตรงส่วนนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องมีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศต่างๆก็คือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็นำมาเขียนอะไร เข้าให้นักเรียนทำไมคะจัดลำดับการพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมามีบัตรภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศกี่บัตรภาพคะ13เราก็ต้องมีการจัดลำดับนะคะจัดลำดับแบบไหนบ้างอาจจะเป็นจัดลำดับแบบเส้นช่วงเวลาอย่างเงี้ยนะคะหรือจะสร้างเป็นตารางก็แล้วแต่นักเรียนหรือจะเป็นแผนภาพหรือจะเป็นแบบแผนผังความคิดดังนั้นหนูก็ต้องคุยกับเพื่อนในกลุ่มว่าเราจะทำในรูปแบบไหนดีนะคะอ่ะตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะนะยังไม่มีคำถามใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนแลกเปลี่ยนผลการสืบค้นข้อมูลกับเพื่อนกลุ่มอื่นซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะก็อาจจะลุกขึ้นแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนกลุ่มอื่นได้เลยนะคะหรือจะทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวจะออกมานะคะนำเสนอโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับเพื่อนเนาะนำเสนอข้อมูลของเราก่อนที่เราเลือกไปเทคโนโลยีที่เราเลือกไปในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนพูดถึง3ประเด็นนั้นใช่ไหมคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ให้นักเรียนนั้นหยิบบัตรภาพเทคโนโลยีอวกาศออกมาด้วยยังอยู่ไหมคะยังอยู่นะคะออกมาด้วยนะคะแล้วก็มาวางแล้วก็พูดนำเสนอนะคะอ่ะตรงส่วนนี้เดี๋ยวนักเรียนเตรียมตัวสักนิดหนึ่งนะคะในการที่เตรียมตัวในการแลกเปลี่ยนสืบค้นข้อมูลอ่ะแลกเปลี่ยนนะคะผลการสืบค้นข้อมูลนะคะเดี๋ยวร่วมกันวางแผนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มก่อนค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลของกลุ่มเพื่อนๆกันดูนะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนต้องฟังให้ดีนะคะว่าเทคโนโลยีนะคะที่เพื่อนได้เลือกนั้นนะคะมีการพัฒนาอย่างไรเพราะนักเรียนนั้นจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดนะคะทั้งของเราทั้งของเพื่อนไปเขียนจัดลำดับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะคะถ้าพร้อมเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ค่ะ
1: กลุ่มหนูเลือกเป็นยานขนส่งอวกาศค่ะประโยชน์ของเทคโนโลยีคือยานขนส่งอวกาศหรือกระสวยอวกาศกระสวยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศแทนการใช้จรวดเนื่องจากจรวดมีค่าใช้จ่ายสูงและเมื่อพังเสียหายจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ยานขนส่งอวกาศจะนำมาใช้ใหม่ได้ค่ะ
2: พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศยานอวกาศเกิดเมื่อคศ1981ได้ส่งไปที่วงจรรอบโลกเมื่อยานอวกาศเข้าสู่โลก16นาทีได้เกิดระเบิดขึ้นเนื่องจากยานอวกาศมีน้ำหนักมากเกินไปทั้งขาดอุปกรณ์ที่จำเป็น
1: อื่นๆตามความสนใจของนักเรียนคือยานขนส่งอวกาศทำหน้าที่อะไรบ้างทำหน้าที่เป็นยานอวกาศห้องทำงานของนักบินห้องปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์และบรรทุกภาระที่จะปล่อยในอวกาศเช่นดาวเทียมหรือชิ้นส่วนของสถานีอวกาศค่ะ
0: เรียบร้อยไปแล้วนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ก็คือช่วงเวลาก็ทำไมคะถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศคือคริสต์ศักราช1981นั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วกลุ่ม1ค่ะเชิญค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2มาเลย
3: กลุ่มหนูได้เป็นสถานีอวกาศค่ะประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศคือใช้สถานีอวกาศเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เหมาะสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์และสถานีอวกาศจะเป็นจุดหยุดพักกลางทางของนักบินอวกาศก่อนจะเดินทางสู่อวกาศไกล
4: พัฒนาการเทคโนโลยีอวกาศคือสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรวมกันในวงโคจรรอบโลกมาตั้งแต่ปีคศ1998ถูกส่งสู่อวกาศรวมทั้งสิ้น42เที่ยวทะยานจากพื้นโลกออกสู่ ISS และลงสู่โลกในต้นปีคศ2031ค่ะหลังจากนี้อีก10ปี ISS จะเริ่มการปลดระวางเดินทางกลับสู่โลกสู่สารการพัฒนารุ่นใหม่ค่ะ
5: อื่นๆตามความสนใจของนักเรียนการใช้ไฟฟ้าของสถานีอวกาศซึ่งสถานีอวกาศไม่มีการต่อและจ่ายแหล่งไฟฟ้าแต่ใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการทำงานของสถานีอวกาศ
0: เอาละค่ะนักเรียนดูที่บัตรภาพนะตรงส่วนนี้นะคะสถานีอวกาศนะคะคอจุดสอสอจุดเนี่ยอ่านว่าอะไรคะลูกคริสตศักราชนะคะเดี๋ยวหนูอ่านคริสตศักราชนะคะดังนั้นหนูเอาสถานีอวกาศใช่ไหมคะถูกส่งขึ้นไปเนี่ยคือศักราช1998พอมาวางไว้ใกล้เคียงกับยานขนส่งอวกาศนะคะคือศักราช1981หนูคิดว่าไหนน่าจะเกิดขึ้นก่อนคะน่าอันไหนน่าจะมาก่อนยานขนส่งอวกาศใช่ไหมคะน่าจะเกิดก่อนใช่ไหมคะนั้นก็ต้องสลับมาตรงนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูไปเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปเขียนช่วงเวลาได้นะคะลักษณะแบบนี้นะอ้าวต่อค่ะต่อไปกลุ่มที่3ได้เลยค่ะกลุ่มที่3
6: กลุ่มผมได้เป็นจรวด Falcon 9ครับประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศคือจรวด Falcon 9สามารถนำดาวเทียมขึ้นไปในวงโคจรได้ครับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศเพื่อนำมาศึกษาต่อครับ
7: พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศคือ Falcon 9รุ่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ Falcon 9 FT ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันล่าสุดที่ได้รับการอัปเกรดมาจาก Falcon 9รุ่น

0: 1.1 ที่เริ่มทำการบินครั้งแรกในปีคริสตศักราช2020และจรวดถูกส่งไปที่วงโคจรและกลับลงมาจอดได้สำเร็จค่ะ
1: อื่นๆตามความสนใจของนักเรียนประวัติของจรวดฟอลคอน9คือจรวดเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อย่างง่ายพร้อมด้วยถังเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์สูงเท่าตึก20ชั้นสามารถพาดาวเทียมหรือยานอวกาศขึ้นสู่วงโคจรและตัวเองก็กลับมาลงจอดได้อย่างสวยงามค่ะ
2: เรียบร้อยไปแล้วนะคะนักเรียนลงไปดูที่บัตรภาพนะคะบัตรภาพนะคะจรวดฟอลคอนนะคะถูกส่งขึ้นไปในปีไหนคะนักเรียนคริสตศักราชเท่าไหร่คะ
3: 2020
2: นะคะนั้นเมื่อสักครู่อยู่ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนะคะขอเห็นทั้ง3ภาพเลยนะคะขอเห็นทั้ง3ภาพเลยดังนั้นตรงนี้นะคะ2จรวดฟอลคอน9เนี่ยถูกส่งไป2020นะคะหนูคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนคะนักเรียนน่าจะอยู่หลังตรงไหนคะ
4: หล
2: ังน่าจะหลังสถานีอะไรคะ
4: อวกาศ
2: นะคะก็คือพัฒนาขึ้นหลังจากสถานีอวกาศถูกพัฒนาแล้วหลังจากนั้นก็จรวดฟอลคอนก็ถูกพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นลักษณะลำดับแบบนี้ต่อไปค่ะขอบใจมากต่อไปกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะก็คือกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4
5: ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศดราก้อนนะครับคือใช้ในการเคลื่อนย้ายนักบินอวกาศครับในยานฉุกเฉินครับและบรรทุกสินค้าต่างๆครับ
6: พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศทางบริษัท SpaceX ได้ทำการส่งยานดราก้อน2เพื่อส่งของขึ้นสู่ยานเพื่อขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS
5: และถูกสร้างแล้วบินขึ้นอวกาศเป็นครั้งแรกในคศ2020ครับเพื่อส่งขึ้นไปในสถานีอวกาศนานาชาติครับอื่นๆตามความสนใจนะครับได้ยานอวกาศดราก้อนได้กลับมายังโลกหรือไม่สรุปคำตอบคือไม่ได้กลับครับและในตอนนี้ยานอวกาศดราก้อนครับยังคงอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติครับ
2: ทุกคนดูนะคะก็คือยานอวกาศดราก้อนนะคะถูกส่งขึ้นไปคริสตศักราชเท่าไหร่คะ2020ใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะอยู่ลักษณะแบบนี้ทุกคนช่วยครูดูหน่อยนะดังนั้นค่ะยานอวกาศนะคะดราก้อนน่าจะอยู่ตรงไหนคะนักเรียนตรงไหนใกล้กับอะไรใกล้กับจรวดฟอลคอนเนาะเพราะว่าเกิดในช่วงที่พัฒนาในช่วงเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมคะนะเอาล่ะนะคะขอบใจมากค่ะต่อไปขอเชิญกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5
7: เทคโนโลยีอวกาศที่พวกเราเลือกคือยานอวกาศอพอลโลค่ะประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศส่งมนุษย์คนแรกไปสำรวจดวงจันทร์ในคริสตศักราช1969ค่ะ
8: พัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศสร้างโดยสหรัฐอเมริการะหว่างคริสตศักราช1968ถึงคริสตศักราช1972และถูกส่งไปขออภัยครับถูกส่งไปยังดวงจันทร์เมื่อวันที่16กรกฎาคมคริสตศักราช1969และได้กลับมาบนโลกครับอื่นๆตามความสนใจของนักเรียนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรสูง111เมตรเป็นจรวดเชื้อเพลิงที่มีที่เป็นแบบเหลว3ท่อนครับมีมวลรวม3ล้านกิโลกรัมครับโดยจะใช้เชื้อเพลิงเคโรซีนและใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวครับ
2: เรียบร้อยไปแล้วปรบมือให้กับทุกกลุ่มค่ะนักเรียนลองดูสิคะนะคะตรงนี้นะคะยานอวกาศอพอลโลนะคะก็คือถูกส่งขึ้นไปในคริสต์ศักราชเท่าไหร่นะคะ1964เท่าไหร่นะ69ขออภัยนะคะ1969นะเมื่อสักครู่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะขอดูทั้งหมดเลยนะคะ

0: เอาล่ะดังนั้นนักเรียนลองดูหน่อยว่าเขาจะน่าจะ เรียงเขาอยู่ตรงไหนดีคะบัตรภาพ
1: อ
0: ัน
1: แรก
0: อันแรกเนาะเกิดก่อนใช่ไหมนะคะเกิดก่อนยานขนส่งอวกาศใช่ไหมคะอ่ะจะไปไว้อันแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือ5กลุ่มเนาะ5กลุ่มที่นักเรียนนั้นทำไมคะที่นักเรียนนั้นได้สืบค้นกันมานะคะสังเกตดูว่าถูกพัฒนาเป็นอย่างไรคะนักเรียนทำไมนะคะพัฒนาต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีแค่นี้ไหมนะคะยังมี8บัตรภาพอยู่ที่คุณครูเดี๋ยวลงมาดูกันนะคะว่าจะไว้อย่างไรนะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนอะไรคะเส้นทางใช่ไหมเขียนการมาเรียงลำดับแล้วเขียนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะคะก็เดี๋ยวมาดูที่คุณครูนะคะดูที่บัตรภาพคุณครูเลยที่บัตรภาพคุณครูนักเรียนลองดูนะคะตรงนี้กล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์นักเรียนลองดูสิคะว่าน่าจะจัดเรียงไว้ตรงไหนได้บ้างคะนักเรียนกล้องโทรทัศน์เนี่ยเกิดในคริสต์ศักราช1608ก็คืออยู่ตรงไหนคะข้างหน้าสุดใช่ไหมหน้าสุดเลยหนูครูขอขยับนิดนึงนะคะอยู่ข้างหน้าสุดนะคะต่อไปกล้องโทรทัศน์อวกาศนะคะกล้องโทรทัศน์อวกาศถูกส่งนะคะไปในคริสต์ศักราช1946น่าจะอยู่ตรงไหนคะจัดเรียงไว้ตรงไหนอยู่ข้างหน้าไหนคะอยู่หน้าข้างหน้ายานอากาศอพอลโลนั้นก็ขยับตรงนี้ลงมานะคะ

ต่อไปดาวเทียมสปุตนิกล่ะคะคริสต์ศักราช1957ช่วงเวลาเกิดไว้ตรงไหนคะนักเรียนเรียงไว้ตรงไหนตรงไหนนะ1อ๋อข้างหน้ายานอวกาศพอลโลนะอ่ะนะคะต่อไปยานไวกิ้งค่ะคริสต์ศักราช1975หลังไหนคะลูกหลังยานอพอลโลใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ขยับลงมาต่อไปยาน Voyager 1นะคะถูกส่งขึ้นไปอวกาศคริสต์ศักราช1977ไว้ตรงไหนคะ1977ด้านหน้ายานขนส่งอวกาศตรงนี้ใช่ไหมขยับมาขยับมาขยับมาปึ๊บปึ๊บถ้าเรียนมองไม่เห็นเรียนบอกคุณครูด้วยนะคะเพราะครูจะดูที่บัตรภาพต่อไปหุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์ Mars Pathfinder ไฟเดอร์นะคะเป็นยานอวกาศหุ่นยนต์นะคะถูกส่งขึ้นไปในคริสต์ศักราช1997อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนได้ตรงไหนได้ฮะอยู่ตรงไหนนะ1997 1900อยู่ตรงไหนนะคะด้านหน้าสถานีอวกาศโอ้ตาดีมากเลยเยี่ยมค่ะนะคะอันนี้ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ข้างหลังสถานีอวกาศเอ๊ะ1997คนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าสถานีอวกาศหรืออยู่ข้างหลังสถานีอวกาศคะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ถูกยังถูกยังคะถูกยังคะถูกแล้วนะคะต่อไปยาน New Horizon นะคะถูกส่งขึ้นไปในคริสต์ศักราช20062006อยู่ตรงไหน2006อยู่ตรงไหนคะต้องหลังสถานีอวกาศไหมเพราะเราเรียงลำดับมาจากแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเรียงแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะถูกไหมต่อไปยานพาร์เกอร์โซล่าบรูฟนะคะถูกส่งขึ้นไปในปี2018

อยู่ตรงไหนคะหลังยาน New Horizon ถูกต้องไหมคะใช่ไหมนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะนี้อ่ะนักเรียนลองดูตรงนี้นักเรียนมองเห็นไหมเอ่ยนะคะลองสำรวจนะเช่นครูดูนะคะดังนั้นนักเรียนสังเกตดูตรงนี้นะคะเราเริ่มนะคะกล้องโทรทัศน์นี้คือกล้องที่อยู่ตรงบนพื้นดินที่เราส่องดาวใช่ไหมคะดังนั้นเวลาส่องดาวนะคะถ้าเกิดว่าส่องดาวนะคะก็มนุษย์นะคะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่พออยากรู้นะคะว่าข้างบนอวกาศเป็นยังไงก็ทำไมคะก็พัฒนาขึ้นมาก็เป็นแทนที่จะบนพื้นดินอย่างเดียวก็ทำไมคะถูกส่งเข้าไปบนอวกาศก็คือกล้องโทรทัศน์อวกาศนั่นเองต่อไปพัฒนาเป็นอะไรเอ่ยเป็นดาวเทียมดาวเทียมอะไรคะดาวเทียมสปุตนิกนะคะดาวเทียมสปุตนิกเป็นดาวเทียมดวงแรกนะคะเป็นดาวเทียมดวงแรกเลยนะคะต่อไปพัฒนาขึ้นทำไมคะยานอวกาศอพอลโลเมื่อสักครู่ก็บอกนักเรียนบอกว่ายานอวกาศอพอลโลไปทำอะไรนะประโยชน์คือทำอะไรนะคะส่งไปดูส่งไปยังดวงจันทร์ใช่ไหมคะส่งไปยังดวงจันทร์นะคะอยากไปรู้แล้วว่าดวงจันทร์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะต่อไปสำรวจดวงจันทร์ไม่พอที่ศักราช1975ก็พัฒนาเป็นยานไวกิ้ง1ไปสำรวจดาวอังคารบ้างว่าดาวอังคารเป็นยังไงบ้างเหมาะสมให้กับคนไปอยู่ได้บ้างไหมนะคะต่อไปทำไมคะหยุดไหมมนุษย์เราหยุดการพัฒนาไหมคะไม่หยุดพัฒนาอะไรเอ่ยคริสต์ศักราช1977พัฒนายานโวเยเจอร์1ใช่ไหมคะไปสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะว่าดาวเคราะห์ระบบสุริยะนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรวงโคจรลักษณะแบบไหนนะคะหลังจากนั้นทำไมคะพอนะคะต่อไปก็มีการพัฒนายานขนส่งอวกาศนะคะยานขนส่งอวกาศก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของอะไรคะขนส่งอะไรเอ่ยขนส่งดาวเทียมนะคะขนส่งดาวเทียมหรือสัมภาระต่างๆนะคะไปอวกาศนั่นเองต่อไปยานอวกาศหุ่นยนต์นะคะก็ไปพัฒนาขึ้นส่งไปอวกาศไปสำรวจอะไรคะดาวอังคารนะคะพอคริสต์ศักราชต่อไปนะคะใน1998ก็นาทำไมคะสถานีอวกาศนะคะสถานีอวกาศทำอะไรคะนักเรียนทำไมคะค้นคว้าทดลองวิจัยนะคะค้นคว้าทดลองวิจัยต่อไปก็พัฒนาอะไรขึ้นคะยาน New Horizon นะคะยาน New Horizon นี่ก็คือไปสำรวจดาวพลูโตนะคะไปสำรวจดาวพลูโตแล้วนะคะต่อไปก็พัฒนาอีกนะคะยาน Parker Solar Group นะคะก็คือเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นนะคะก็แสดงว่าตรงส่วนนี้ไปสามารถไปสำรวจทำไมคะลักษณะของดวงอาทิตย์ได้นั่นเองนะคะต่อไปก็อะไรคะพัฒนาจรวดฟอลคอนนะคะในคริสต์ศักราช2020ถูกส่งขึ้นไปนะคะจรวดฟอลคอนนี้ก็คือรับส่งนักบินอวกาศนะคะแล้วก็ต่อไปพัฒนายานอวกาศดราก้อนนะคะใน2020ก็คือขนส่งสัมภาระต่างๆไปสถานีอวกาศดังนั้นถ้าสังเกตเลยนะคะมนุษย์เราหยุดการพัฒนาไหมคะไม่หยุดการพัฒนานะคะนั่นเองลองดูซิ13บัตรภาพเนี่ยมีเทคโนโลยีอวกาศอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมกล้องโทรทัศน์ใช่ไหมคะมาเป็นอะไรคะดาวเทียมนะคะมียานอวกาศใช่ไหมคะในลักษณะต่างๆนะคะยานอวกาศแล้วก็มียานอวกาศที่เป็นลักษณะของหุ่นยนต์ใช่ไหมคะสถานีอวกาศนะแล้วก็มีจรวดสังเกตได้ว่าไม่หยุดการพัฒนาดังนั้นตรงนี้นักเรียนจะเขียนได้อย่างไรนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้โดยที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่ว่าทำเป็นอะไรคะเส้นช่วงเวลาก็ได้นะคะทำลักษณะแบบนี้ค่ะขอภาพกว้างนิดนึงค่ะนะคะขอภาพกว้างนิดนึงนะคะทำลักษณะแบบนี้นะคะถ้าใครจะทำช่วงเวลาแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คุณครูไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดเนาะนักเรียนมันก็จะทำไมคะก็จะบุ

บุดเบี้ยวๆนักเรียนสามารถใช้ไม้บรรทัดให้สวยงามกว่าครูได้และนักเรียนก็เขียนช่วงเวลานะคะเขียนช่วงเวลาไปเขียนช่วงเวลาอย่างไรอ่ะในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นใช้ไม้บรรทัดแหละลักษณะแบบนี้สวยงามกว่าไหมใช่ไหมนะคะนะคะนักเรียนก็เขียนช่วงเวลาอันดับแรกเป็นอะไรคะกล้องโทรทัศน์นะคะที่สร้างขึ้นมาคือสระ1608แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือลักษณะของเส้นช่วงเวลาถ้านักเรียนบอกว่าคุณครูขาหนูไม่ทำลักษณะนี้ได้ไหมได้นักเรียนสามารถทำในรูปแบบไหนได้บ้างคะที่ง่ายตารางได้ไหมตารางก็ได้ค่ะเป็นตารางก็ได้เป็นแผ่นภาพก็ได้เป็นแผ่นผังความคิดก็ได้หนูคุยกับเพื่อนถ้าเป็นตารางนะคะก็เป็นตารางนะคะยกตัวอย่างให้นะคะเส้นตารางสนามนี้นะคะนักเรียนก็ควรจะมีช่วงเวลาใช่ไหมคะช่วงเวลาในการส่งอะไรคะส่งเทคโนโลยีอวกาศขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็การพัฒนาเป็นอะไรลักษณะแบบนี้เดี๋ยวก็คุยกับเพื่อนๆเราเองว่าทำในลักษณะแบบไหนอ่ะตรงส่วนนี้สงสัยไหมคะถ้าไม่สงสัยตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนค้างภาพนี้ไว้นะคะซึ่งให้นักเรียนนั้นได้เห็นอะไรคะได้เห็นช่วงพัฒนาของเทคนิคของเทคโนโลยีอวกาศนะคะว่าถูกส่งขึ้นไปหรือถูกสร้างขึ้นไปในช่วงไหนนะคะตรงส่วนนี้ในตรงส่วนนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกนะคะเอาล่ะถ้างานตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถทำได้เลยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนนั้นสร้างสื่อในการนำเสนอแผนของเทคโนโลยีอวกาศต่างๆโดยนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้มาจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ครูนั้นได้แนะนำนักเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อเรียนนั้นซักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนกำลังจัดเรียงข้อมูลอยู่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปจัดเรียงตรงส่วนนี้นะคะตอนช่วงเวลาว่างนะคะนักเรียนก็นำบัตรภาพไปจัดเรียงตอนนี้นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีใดนะคะที่มีเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะนักเรียนมาตอบคำถามคุณครูก่อนนะคะนักเรียนมาดูนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าเทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเทคโนโลยีอวกาศมีมีดาวเทียมกล้องโทรทัศน์หุ่นยนต์อะไรนะคะยานขนส่งอวกาศอ่ะนะคะมีหลายอย่างเลยที่เรียนตอบมาเนี่ยถูกต้องนะคะก็คือเช่นกล้องโทรทัศน์นะคะจรวดดาวเทียมยานอวกาศรวมทั้งหุ่นยนต์นะคะเป็นยานอวกาศหุ่นยนต์นะคะล่ะค่ะเทคโนโลยีอวกาศนะคะมีประโยชน์กับมนุษย์ในด้านใดบ้างในด้านใดบ้างนะคะเช่นในด้านของการสื่อสารนะคะในการสื่อสารนะในการสื่อสารนะคะเราใช้ดาวเทียมนะคะก็คือเป็นดาวเทียมสื่อสารนั่นเองทำให้เราสามารถโทรศัพท์แล้วก็รับชมโทรทัศน์หรือใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะคะนั่นคือประโยชน์ของดาวเทียมประเภทสื่อสารนะคะต่อไปในด้านไหนอีกคะพยากรณ์อากาศได้ไหมเราใช้อะไรอ่ะทราบเปล่าใช้ดาวเทียมเช่นกันนะคะเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วยให้เรานั้นสามารถพยากรณ์อากาศได้แม่นยำขึ้นแล้วก็ทำให้เรานั้นช่วยป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆเช่นพายุหรือน้ำท่วมนะคะนั่นก็คือประโยชน์นะคะกับมนุษย์ต่อไปก็สามารถสำรวจทรัพยากรธรรมชาติได้เช่นกันนะคะก็คือดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งดาวเทียมนั้นสามารถใช้ในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้นะคะแร่ธาตุน้ำมันหรือว่าแม้กระทั่งจะช่วยในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรก็ใช้ได้เช่นกันนะคะหมดหรือยังมีแค่นี้ไหมยังมีอีกนะคะประโยชน์เช่นการเกษตรเทคโนโลยีอวกาศนะคะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรได้เช่นกันนะคะก็คือข้อมูลจากดาวเทียมเลยค่ะนะคะข้อมูลจากดาวเทียมนั้นนะคะจะช่วยให้เกษตรกรนะคะมีการวางแผนในการผลิตสามารถพยากรณ์การผลิตได้รวมถึงในการจัดการศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหมดแล้วยังคะต่อไปไปดูค่ะมีประโยชน์ด้านไหนอีกนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการนำทางนะคะระบบ GPS นั่นเองนะคะก็คือใช้แอปพลิเคชันแผนที่โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมนะคะในการกำหนดตำแหน่งแล้วก็ทิศทางนอกจากนั้นในเรื่องของการแพทย์ก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะคะอุปกรณ์การแพทย์บางชนิดนะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษานะคะประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนะคะทำให้เรานั้นสามารถได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะใช่ไหมดวงดาวต่างๆเช่นกันนะคะอาจจะเป็นดาวเทียมประเภทดาราศาสตร์นะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้ค่ะก็ยังมีเทคโนโลยีอวกาศนะคะที่อยู่ในอวกาศเนี่ยนะคะสามารถมาพัฒนานะคะมาพัฒนามาเป็นเทคโนโลยีที่อยู่บนโลกได้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเทคโนโลยีบนโลกที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้างนะคะเช่นกล้องถ่ายรูปในอวกาศค่ะพัฒนาเป็นกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์เพราะกล้องถ่ายรูปอวกาศนั้นมีขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็พกพาไม่สะดวกนะคะดังนั้นตรงเนี้ยตรงส่วนนั้นนะคะก็ถูกพัฒนามามาเป็นกล้องถ่ายรูปที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะคะต่อไปหูฟังนักบินอวกาศค่ะพัฒนามาเป็นหูฟังไร้สายนะคะที่เราได้ใช้กันนะคะก็คือมีการพัฒนาจากเทคโนโลยีอวกาศมาใช้บนโลกของเราเช่นกันอาหารแบบผงหรือแห้งแบบแช่เยือกแข็งในอวกาศนะคะพัฒนาเป็นอาหารแห้งหรือแบบเยือกแข็งนะคะแบบแช่แข็งนะบนโลกที่เราใช้กินนั่นเองเคยทานใช่ไหมคะทานไหมนะคะต่อไปนะคะมีอะไรอีกนะคะล้อที่แข็งแรงของหุ่นยนต์ที่สำรวจดาวต่างๆในอวกาศค่ะพัฒนาเป็นล้อรถยนต์สำหรับทางวิบากนะคะล้อรถยนต์มีขนาดที่ทำไมคะใหญ่นะคะใหญ่นะนั่นก็คือถูกพัฒนานะคะมาจากเทคโนโลยีอวกาศระบบกรองน้ำในยานอวกาศนะคะพัฒนาเป็นเครื่องกรองน้ำของสระว่ายน้ำได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกฉนวนกันความร้อนของยานอวกาศพัฒนาเป็นผ้าห่มฉุกเฉินนะคะใครที่หนาวจัดนะคะก็ทำไมคะเอามาห่ม

ได้นะคะอย่างที่เรียนเคยเห็นทีมอะไรนะ13หมูป่าใช่ไหมที่เขาออกมาแล้วเขามาทำไมคะเอาผ้าห่มฉุกเฉินมาทำไมคะมาห่มนะคะก็ช่วยทำให้ร่างกายนั้นมีความอบอุ่นได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นชุดนักบินอวกาศนะคะพัฒนาเป็นรองเท้ากีฬาได้นั่นเองนะคะต่อไปอาหารนักบินอวกาศค่ะพัฒนาเป็นอาหารเด็กทารกได้นั่นเองนะคะอาหารนักบินอวกาศนะต่อไประบบจ่ายเชื้อเพลิงในยานอวกาศพัฒนาเป็นปั๊มหัวใจเทียมนะคะนั่นก็คือประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนั่นเองนะคะซึ่งก็มีการต่อยอดโดยเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้อยู่บนอวกาศนะคะก็สามารถมาพัฒนาทำไมคะให้กับบนโลกได้เช่นกันนะดังนั้นตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างคะกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้กันได้ทำอะไรบ้างคะวันนี้ได้ทำกิจกรรมอะไรไปมีการนำเสนอก็คือมีการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำข้อมูลมานำเสนอกันมีประโยชน์ไหมคะตรงส่วนนี้มีประโยชน์ยังไงอะคะฮะมีประโยชน์ยังไงอะการที่เรานำข้อมูลที่เราสืบค้นมาแลกเปลี่ยนกันทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างอะความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่รู้อะไรข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะเทคโนโลยีอวกาศนะคะทำให้เราทราบว่าเทคโนโลยีอวกาศนั้นทำไมคะหยุดการพัฒนาไหมนักเรียนไม่ตั้งแต่แรกที่กล้องโทรทัศน์ธรรมดาที่อยู่บนภาคพื้นดินใช่ไหมแค่ส่องไปดาวดวงนั้นสวยอะไรใช่ไหมคะต่อไปก็พัฒนาขึ้นนะคะเพราะว่าไม่สามารถส่งเข้าไปในอวกาศได้คือมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นก็ทำไมคะก็ต้องมีความพัฒนานั้นต้องพัฒนาต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะคะตรงนี้สรุปกิจกรรมได้เรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ั่นคือกิจกรรมทั้งหมดเลยนะคะทั้ง2ชั่วโมงที่เราเรียนมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศนะคะสำหรับนะคะตรงนี้เรื่องกลับไปประเมินตัวเองนะคะในเรื่องของการพูดถ่ายทอดประเด็นต่างๆนะคะการจัดลำดับพัฒนาการเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีการสร้างสื่อนะคะนักเรียนทำได้ระดับใดนะคะก็นักเรียนก็เครื่องหมายลงไปประเมินตัวเองนะคะต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเด็กไทยจะไปอวกาศค่ะนะคะซึ่งสิ่งต้องเตรียมก็คืออุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือว่าใบงานเรื่องเด็กไทยจะไปอวกาศนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้นะคะในเรื่องของนักเรียนทำไปทำอะไรคะจัดเรียงลำดับของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องพบนักเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.

0: คำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะ กรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่

0: ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะ

0: แล้วล่ะสิปกป้อง
1: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
2: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
0: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
1: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
0: ่ไหวไหมปกป้อง
1: ไหวไหวกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
0: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
1: ว้าวเสียงอะไรนะ
2: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
0: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
0: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
1: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว้
3: โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังพักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
1: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
1: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
0: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
1: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
1: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
0: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีเฮ้ค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้น

0: ตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
4: โอ้โห
1: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับราย

0: การการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วง

งเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรืออิลิติเกชันพอร์ทัลของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีนะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องไปหาจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินก้อนนี่นะฮะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถนี่นะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ครับข้อที่2ก็คือการใช้งานนะว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะครับแล้วใช้งานเนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงานต่างๆให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้รถเพื่องานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่อนยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เข้าประกาศนะครับทีนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าแล้วข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมุติว่าเราเช่าบ้านก็อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าและในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาซื้อบ้านเนี่ยนะครับสมมติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่สองเนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแล้วตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้นี่นะอย่างเนี้ยเรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปผ่อนค่าผ่อนอันนั้นเนี่ยก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยครับแน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งคุณต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าว่าเราพร้อมตรงไหนเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาด

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTVปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ10ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทหารกัมพูชายิงปืนมา11นัดนะคะตลอดแนวโอสเม็ดก็คาดว่าจะเป็นการเช็คแนวรบค่ะขณะที่ทหารไทยก็ยิงเตือนออกไปถึง2นัดด้วยกันหลังจากที่พบชาวต่างชาติเนี่ยประชิดอยู่ที่บริเวณลั้วลวดหนามชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเงียบลงไปหลังจากที่ไทยมีการยิงเตือนไป2นัดแล้วก็ย้ำว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้ค่ะย้อนกลับไปสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณ 18:40 กองทัพภาคที่2ค่ะได้รับการรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่าฐานกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดจำนวนรวม11นัดในหลายจุดนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพลบค่ำขณะที่สภาพอากาศเริ่มมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตั้งเค้าค่ะตามรายงานเนี่ยระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงเนี่ยอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนที่จะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอสเม็ดแต่ละจุดเนี่ยจะมีการยิงประมาณ 1-2 นัดนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย11นัดหลังเกิดเหตุไม่นานก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาค่ะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าประมาณ9โมงเช้าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไทยก็ไปตรวจพบนะเป็นชาวต่างชาติก็บอกว่าลักษณะเนี่ยเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติค่ะเดินเข้าใกล้อยู่ที่บริเวณแนวลั้วลวดหนามถนนทางเข้าโอสเม็ดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกรำพื้นที่แล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่บริเวณชายแดนทั้งนี้นะคะทางหน่วยความมั่นคงมีการประเมินว่าการยิงของฝ่ายกัมพูชาในลักษณะนี้ค่ะก็มีลักษณะคล้ายการยิงเช็คแนวโดยสถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
0: ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลระบุนะคะว่าได้รับงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกำเชิงจังหวัดสุรินทร์จากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้ค่ะอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้มายั่วยุเราแบบเห็นชัดเจนหรือว่าแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งเขาจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้
1: ส่วนบรรยากาศชายแดนเมื่อคืนที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่2มีการจัดคอนเสิร์ต1แผ่นดิน1หัวใจเพื่อทหารไทยนะคะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทราลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อเป็นการปลอบขวัญพี่น้องประชาชนแล้วก็ทหารทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกันทราลักษณ์ด้วยก็จะมีวงดนตรีหมอลำชื่อดังระดับประเทศนะคะอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากันแบบเต็มวงค่ะมีนักร้องนำวงก็คืออุ๋งอิ๋งนะมาทำการแสดงคือได้ชมกันแบบฟรีๆทีเดียวค่ะ
0: ส่วนบรรยากาศในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามแนวชายแดนนะคะเวลาประมาณ 8:30 ที่ผ่านมานี่เองชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านด่านพัฒนาหมู่14อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ติดกับชายแดนช่องจอมห่างจากชายแดนช่องจอมโอสเม็ดประมาณ 1.5 กิโลเมตรเล่าให้ฟังค่ะว่าได้ยินเสียงปืนเล็กอีกหลายนัดแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางรายก็ไม่ได้ยินเนื่องจากมีตึกรามบ้านช่องบ้านเรือนต่างๆบางเสียงอยู่ประกอบกับเสียงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของรวมไปถึงเสียงรถวิ่งด้วยชาวบ้านชายแดนในพื้นที่ที่ทราบข่าวการยิงปืนเล็ก11นัดของฐานกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่รู้สึกตื่นตระหนกแล้วก็เริ่มชินในสถานการณ์การสู้รบที่ต้องอพยพและต่างมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดชายแดนช่องจอมยังคงเปิดร้านขายของตามปกติโดยมีทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะที่บริเวณชายแดนช่องจอม
2: เมื่อกี้เพื่อนบ้านโทรมาเล่นเฟซมาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคล้ายเสียงปืนยิงหลายนัดตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่ฝั่งทางนู้นแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
3: ตรงข้ามบ้านด่าน
2: ใช่ตรงข้าม
4: บ้านด่าน
2: นี่แหละ
3: เป็นป่าชายแดน
2: ใช่ข้างตรงข้ามบ้านด่านนี่จะเป็นป่าชายแดน
3: ไกลไหมครับจากบ้านด่านไปชายแดน
2: กิโลครึ่ง
3: อ๋อไม่ไกลนะ
2: ค่ะ
3: แต่เมื่อคืนนี้คือฝนตกไม่ได้ยิน
2: ค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกไม่ได้ยินจริงๆเพราะว่าตกหนัก
3: แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินจากนั้นอีกใช่ไหม
2: ใช่เมื่อกี้เขาเล่นมาบอกว่าได้ยินเขาก็เล่นมาถามกันเลยว่าได้ยินไหมแต่เราไม่ได้ยินแต่เขาว่าได้ยินหลายนัดแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงปืนหรือเปล่า
3: อันนี้ชาวบ้านตอนนี้ก็เป็นยังไงบรรยากาศตรงนี
2: ้ก็ตอนนี้ก็เงียบอยู่แต่ว่าพวกเราก็ขายของปกติเราทำมาหากินกันค่ะ
3: แต่ว่าเตรียมพร้อมตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะเตรียมพร้อมทั้งปืนใหญ่มาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละถ้าว่ามี SFA ไทยอพยพก็ไป
5: จะเซ็นเหรอให้ 90% เลยเนาะ
3: ทำไม
5: ดูแล้วหนังเหลือเกินเขตชายแดนไม่ว่าจะคัดค้านประสาทตาควานไม่ให้ขึ้นทะเบียนอะไรนะบ้านเราจะขึ้นทะเบียนอะไรทะเบียน
3: ศิลปากร
5: นั่นแหละก็
6: คัดค้าน
5: ประท้วงแล้วทีนี้มันก็ก่อกวนไม่เลิกช่องจอมก็ยังก่อกวนไม่เลิก
3: มันส่งสัญญาณอะไรสักอย่าง
5: ใช่แต่ถ้าจะรบก็รบไปโหลดไม่รู้จะว่าไงเนาะแต่เราชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินให้อพยพมาไหนก็ไปเมื่อนั้นอะ
3: แล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงปืน
5: ไม่ได้ยินฝนตกหนักเลยไม่ได้ยินเลย
3: แล้วเมื่อเช้าก็เห็นว่าได้ยินก็ตรงนี้มันบัง
2: ตรงน
3: ี้
2: ไม่ได้ยิน
5: เขาบอกว่าได้ยินอยู่แต่ป้าไม่ได้ยินนะ
1: ด้านของกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่กัมพูชาจากเหตุยั่วยุชายแดนโอสเม็ดช่องจอมค่ะพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าไทยก็ยึดตามกฎใช้กำลังจากเบาไปหนักนะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกนะคะว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้ค่ะทางกองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทางนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยึดหลักความอดทนอดกลั้นแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกร้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียด ทั้งนี้ค่ะสำหรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขอความร่วมมือประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการรวมทั้งใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวที่บิดเบือนในยุคสงครามข้อมูลข่าวสารค่ะไปดูความเคลื่อนไหว

0: ของฝั่งกัมพูชาบ้างนะคะทางพลโทหญิงมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวนะคะว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างร้ายแรงโดยมีการชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่โอเสม็ดของจังหวัดอุดรมีชัยค่ะ
1: ส่วนกรณีที่มีคนไทยถูกทหารกัมพูชาจับกุมไปก็คือลุงโยชน์สายน้อยเนี่ยนะคะจับกุมไปขณะที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนล่าสุดมีข้อมูลจากทางกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับไทม์ไลน์การหายตัวตอนเข้าป่าก่อนที่จะถูกจับกุมแล้วก็นำตัวไปควบคุมขังในเรือนจำอุดรมีชัยโดยทหารขับประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตำรวจให้การเข้าช่วยเหลือดูแลใกล้ชิดโดยเป็นข้อมูลจากกองทัพภาคที่2ค่ะบอกว่าลุงโยชน์หรือว่านายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีเป็นชาวบ้านหมู่7ตำบลกันตวนระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ข้าของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงใกล้กับบ้านโนนทองตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงซึ่งบริเวณนี้ใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ไม่สามารถติดต่อลุงโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาทางญาติค่ะก็เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรกาบเชิงเพื่อขอความช่วยเหลือ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบรถจักรยานยนต์ของนายโยชน์ค่ะจอดอยู่ที่บริเวณชายป่าดังกล่าวจึงมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะสืบสวนติดตามให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแล้วก็ภายหลังการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้รับแจ้งจากพันเอกปูเพ็งหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่โอเสม็ดบอกว่านายโยชน์เนี่ยลักลอบข้ามแดนเข้าไปในกัมพูชาโดยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวก่อนส่งดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยทางกองทัพภาคที่2นะคะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชได้เข้าติดตามสถานการณ์ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนายโยชน์ค่ะหลังจากถูกควบคุมตัวก็มีความปลอดภัยดี
1: ทั้งนี้หลังเกิดเหตุนะคะหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจแล้วก็ตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดตามแนวชายแดนป้องกันเหตุลักษณะดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าหรือว่าประกอบกิจกรรมในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสมอันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการพลัดหลงหรือว่าการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็บุกเข้าไปตรวจคนบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงค่ะก่อนที่จะเข้าไปจับกุมบ่อนพนันรวบนักพนันชาวจีนได้16รายนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะชาวบ้านก็เป็นคนแจ้งเบาะแสความผิดปกติของคนกลุ่มนี้หวั่นว่าการรวมตัวกันจะมีการก่อเหตุร้ายค่ะพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลผู้กำกับการสภ.หนองปรือนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเข้าไปตรวจคนบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็ไปพบการลักลอบเล่นพนันโป๊กเกอร์ค่ะสามารถจับกุมตัวนักพนันจีนได้16รายพร้อมกับของกลางเงินสดประมาณ 100,000 บาทมีชิปแทนเงินสดอีกหลายล้านบาทโต๊ะพนัน3ชุดแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไพ่อีกจำนวนมากระหว่างการเข้าไปจับกุมนะก็มีนักพนันจีน3คนพยายามที่จะหลบหนีค่ะก็คือกระโดดออกจากหน้าต่างชั้น2จนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือทันทีขณะที่ภายในบ้านก็ยังพบกลุ่มนักพนันอีก13รายอยู่ในอาการที่แตกตื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้เบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมดพร้อมตรวจสอบประวัติการเข้าออกประเทศก่อนที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะคะเตือนภัยหญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปีให้ระมัดระวังค่ะการหลอกลวงในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์รวมไปถึงเรื่องของการหลอกลงทุนพร้อมกับแนะนำวิธีการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้วยค่ะ

0: ไทยผู้หญิงวัย 21-30 ปีคุณคือกลุ่มเป้าหมายอันดับที่1ที่มิจฉาชีพให้ความสนใจมากที่สุดข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC เผยว่าแม้สัปดาห์ที่ผ่านมามูลค่าความเสียหายรวมจะลดลงแต่การหลอกลงทุนนั้นกลับสร้างความเสียหายพุ่งสูงเป็นอันดับ1สัปดาห์เดียวรวมมูลค่าความเสียหาย54ล้านบาทในขณะที่การหลอกขายของมีคนตกเป็นเหยื่อมากที่สุดระวังมุกใหม่ให้ดีมิจฉาชีพจะเอาของถูกหรือของฟรีมาล่อพอเราโอนเงินไปนะคะจะดึงเราเข้ากลุ่มไลน์ให้ทำภารกิจปั่นยอดวิวหรือให้สำรองจ่ายเงินก่อนเพื่อรับของจำไว้เลยนะคะแบบนี้มิจฉาชีพ 100% ค่ะวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะคะ 1. จะลงทุนอะไรเช็คชื่อบริษัทผ่านแอป SEC Checkbird ของกลต.ก่อนเสมอและต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเข้าบัญชีบุคคลเด็ดขาด 2. ซื้อของออนไลน์ซื้อผ่านแอปที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop Lazada หรือ Shopee เท่านั้นค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วน1441ทันที
1: มาที่คดีของนายหมิงเฉินซันนะคะชายชาวจีนที่มีพฤติกรรมสะสมอาวุธจำนวนมากค่ะทางตำรวจก็ระบุบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ทุนจีนเถานะคะล่าสุดค่ะนายสนธิยาสวัสดีได้ไปร้อง DSI ให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่ามองว่ากระทบต่อภัยความมั่นคงนายสนธิยาสวัสดีมองว่ากรณีนี้นะคะเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีการครอบครองอาวุธสงครามแล้วก็มีลักษณะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยแม้ว่าตำรวจจะระบุว่าในหมิงเฉินซันยังไม่ได้ก่อเหตุในไทยแต่ก็มองว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมนายสนธยาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากโดยนายหมิงเฉินซันเพียงคนเดียวไม่น่าจะทำได้หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่ในประเทศและไม่น่าเป็นไปได้ค่ะที่จะนำไปใช้ในประเทศกัมพูชาเพราะว่าผู้ต้องหาเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทาและกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของทางการไทยในช่วงที่ผ่านมาจึงอาจจะมีแรงจูงใจในการก่อเหตุในประเทศไทยดังนั้นก็อยากเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ
2: ชลบุรีออกไปสู่ชายแดนไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรผมถามว่าเขาจะนำเสื้อกรอกติดซีโฟแล้วนั่งรถเก๋งไปที่กัมพูชาผมถามว่าคิดได้เหรอที่เป็นแบบนั้นเพราะเหมือนซันเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นระดับแกนนำของสแกมเมอร์ที่มีอำนาจอยู่ในกัมพูชาค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้นเขาใช้สถานที่กัมพูชาดีกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ทำไมต้องมาใช้เป็นคลังแสงที่สำคัญอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
1: นายสนธิยาเห็นนะคะว่าเรื่องนี้ควรนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเป็นคดีพิเศษค่ะโดยต้องการให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนคดีนี้มาให้ DSI ตรวจสอบแล้วก็ทำหนังสือถึงอธิบดี DSI เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณารับคดีดังกล่าวพร้อมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายฟรีวีซ่าโดยมองว่าการเปิดเสรีด้านวีซ่าอาจจะทำให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพำนักแล้วก็ดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการปราบปรามธุรกิจนอมินีต่างด้าวที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวในบ้านเราค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะรัฐบาลยังคงจริงจังกับการปราบปรามชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของนอมินีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อไปติดตามกรณีดังกล่าวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้รวมไปถึงไปติดตามความก้าวหน้าการจับกุมแล้วก็ปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อปฏิบัติภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่รวมถึงพบปะประชาชนเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันยังได้รับฟังรายงานเรื่องการก่อตั้งภูวิลล่าซึ่งก่อสร้างผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของตามนโยบายปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่และใช้ลักษณะนอมินีอ้างซื้อที่ดินหลอกลวงให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยแล้วขอให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบริษัทดังกล่าวด้วยขณะเดียวกันยังย้ำด้วยว่าต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ซึ่งหากเป็นของต่างชาติ 100% ถือว่าผิดเจตนารมณ์กฎหมายของไทยซึ่งต้องติดตามไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
1: ตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของนอมินีเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของที่ดินจะบุกรุกลุกล้ำหรือไม่ตรงนี้ทางกระทรวงทรัพยากรหรือว่ากรมที่ดินนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการตรงนั้นได้ตามหรือว่าองค์กรท้องถิ่นแต่วันนี้เรามาดูเรื่องของการเหมือนกับเปิดบริษัทเอามาขายนะต่างชาติเขาจริงๆแล้วเขาถือได้ไม่เกิน 49% นะครับแล้วมันก็มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทมาแล้วค่อยไปค่อยมาทำให้ตัวบริษัทนั้นนะดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆการคอนโทรลการครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของกฎหมายไทยก็คือไงก็ตามถ้าจะครอบครองที่ดินครอบครองบริษัทคนไทยยังต้องมีเซอยู่นะครับมี 51% อยู่
2: นายกรัฐมนตรี

0: ไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเฮ้ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหผมเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พอได้เรียนไปด้วย
1: ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูปติญญาประจันบาลหรือคุณครูบอสค่ะและวันในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็ยังอยู่ในเรื่องของภัยธรรมชาติค่ะซึ่งภัยธรรมชาติที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะนักเรียนแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นหนึ่งในภัยธรรมชาตินะคะที่เราไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้นะคะไม่เหมือนกับภัยธรรมชาติอื่นๆที่เราสามารถดูพยากรณ์อากาศหรือการแจ้งเตือนจากหน่วยงานต่างๆได้แต่แผ่นดินไหวนะคะเป็นภัยธรรมชาตินะคะที่ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้นะคะว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในอีก1นาที10นาทีหรือ1ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะโดยข้อที่1 นะคะนักเรียนจะสามารถระบุนะคะวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวค่ะ3นะคะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวค่ะอุ๊ยอุ๊ยนักเรียนคะอุ๊ยทำไมห้องเราสั่นสะเทือนคะนักเรียนอุ๊ยนักเรียนคะหลบแล้วค่ะหลบแล้วหลบแล้วค่ะหลบใต้โต๊ะแล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนคะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นนักเรียนอุ๊ยนักเรียนเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะเบาลงแล้วค่ะเหมือนจะเบาลงแล้วค่ะเด็กๆโอ้ยอุ้ยเด็กๆขึ้นมาได้ค่ะขึ้นมาได้ค่ะนักเรียนอุ้ยนักเรียนคะอุ้ยเมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยอุ้ยในห้องเรียนของเราเกิดแผ่นดินไหวได้ยังไงเนี่ยโชคดีนะคะนักเรียนว่าห้องเรียนเราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์หรือข้าวของที่อยู่ด้านบนไม่งั้นนะคะน่าจะมีของหล่นมาใส่ศีรษะเราเต็มไปหมดแน่เลยแต่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆเก่งมากเลยสิ่งที่เราทำได้อย่างแรกนะคะเป็นความรู้พื้นฐานเลยว่าถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราควรทำอย่างไรคะหลบใต้โต๊ะนะคะหรือว่าวัสดุนะคะที่ดูแข็งแรงนะคะไม่ใช่นักเด็กอะไปหลบอยู่ใต้โต๊ะที่พับได้เสร็จปุ๊บแผ่นดินไหวโต๊ะพับมาทับเราเลยแบบนี้กลายเป็นบาดเจ็บมากกว่าเดิมนะคะทีนี้นะคะเด็กๆคะแน่นอนเลยเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเหตุที่สามารถเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากเป็นประเทศไทยของเรานะคะอาจจะพบเจอได้ไม่บ่อยครั้งนะคะหรือถ้าหากเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่นะคะที่ห่างไกลนะคะจากรอยเลื่อนนะคะหรือการเคลื่อนตัวของแผ่นดินไหวแบบนี้นะคะเราอาจจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเนี่ยได้ไม่มากนักนะทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะซึ่งถ้าครูว่าถามเด็กๆเนี่ยทำเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นใครเคยอยู่ในเหตุการณ์นี้ถูกต้องไหมคะเพราะว่านะคะยิ่งเราเนี่ยอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะไม่ได้อยู่ตามรอยเลื่อนต่างๆนะคะเราก็เลยไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะคะซึ่งเด็กๆคะถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะหรือว่าเกิดในขณะที่เรานั่งเรียนอยู่แบบนี้สิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องเลยนะคะควรหลบอยู่ใต้นะคะอุปกรณ์นะคะหรือวัสดุที่แข็งแรงเพื่อป้องกันสิ่งของหล่นใส่หัวหรือหล่นใส่ศีรษะของเราหรือทางที่ดีถ้าหากเราอยู่ใกล้กับประตูทางออกของอาคารเราควรทำอย่างไรคะถูกต้องค่ะนักเรียนออกไปจากอาคารเพราะเราจะรู้ได้ไหมคะว่าอาคารของเราเนี่ยแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ทราบไม่ได้ถูกต้องไหมคะเราก็ไม่ทราบว่าอาคารนั้นมีอายุนานหรือยังหรือว่าปัจจุบันเนี่ยแข็งแรงหรือไม่แต่เราเพื่อความปลอดภัยเราก็อาจจะออกจากอาคารกันก่อนนะคะซึ่งนักเรียนคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันก่อนว่าแผ่นดินไหวนั้นคืออะไรเราเพราะอะไรทำไมในประเทศไทยของเราจึงได้ไม่สามารถเนี่ยพบเหตุการณ์นี้ได้บ่อยครั้งนักเพราะว่าแผ่นดินไหวนะคะคือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกค่ะนะทำให้พื้นดินเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์นะคะยังไม่สามารถทำนายการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยล่วงหน้าได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเหตุการณ์อื่นเช่นอุทกภัย พายุนะคะวัตภัยต่างๆนะหรือแม้กระทั่งสึนามินะคะเรายังสามารถนะทำนายล่วงหน้าได้หรือว่าคาดการล่วงหน้าได้ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะคะในอีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงหรืออีกกี่วันนะคะเราก็จะสามารถเตรียมตัวได้แต่แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เราบอกล่วงหน้าไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวได้โดยเฉพาะถ้าหากเราไปอยู่ในพื้นที่นะที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยครั้งใครจะไปรู้คะนักเรียนอนาคตเนี่ยเด็กๆอาจจะย้ายนะคะไปอยู่ยังประเทศต่างๆที่ประเทศนั้นเนี่ยอาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยเด็กๆจะได้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูการเตรียมความพร้อมกันค่ะอย่างแรกเลยคือจัดวางสิ่งของนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนักเรียนคะทำไมเราต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
0: เพื่อที่จะไม่ให้ของหล่นลงมาท
1: ับ
0: เรา
1: อะไรขอตัวแทนหนึ่งคนตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยเร็วว่าเพราะอะไรทำไมเราต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเชิญค่ะ
2: เพื่อไม่ของหล่นมาทับเราครับ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อไม่ให้สิ่งของนั้นนะคะหล่นลงมาทับเราจากเหตุการณ์นะคะที่เราได้เห็นแล้วเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะเราไม่ทราบล่วงหน้าและถ้าหากมีสิ่งของนะคะอย่างเช่นของนะคะที่วางอยู่ตามชั้นนะคะตามชั้นวางต่างๆสูงเหนือศีรษะถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นสิ่งของเหล่านั้นนะคะมีโอกาสที่จะล่วงหล่นลงมาแล้วถ้าหากเรายังไม่ได้ไปหลบบริเวณใต้โต๊ะหรือว่าตามพื้นที่ต่างๆก็อาจจะหล่นใส่ศีรษะของเราเกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะและต่อมาค่ะอันนี้ก็สำคัญนะคะคือการผูกยึดอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆคือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถนำอุปกรณ์ทุกอย่างวางไว้ที่พื้นได้ถูกต้องไหมคะนักเรียนบางครั้งเนี่ยเราก็คงต้องมีการตกแต่งบ้านตกแต่งอาคารเรียนหรืออย่างเช่นนาฬิกาบางครั้งเราก็อาจจะต้องแขวนบริเวณผนังนะซึ่งของตกแต่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราก็มีทราบได้ว่าของจะหล่นลงมาหรือไม่ฉะนั้นแล้วถ้ามีความจำเป็นจะต้องติดของบริเวณผนังนะคะหรือว่าชั้นวางที่สูงๆต่างๆเนี่ยเราก็ควรมีการยึดนะคะอุปกรณ์เหล่านั้นให้เรียบร้อยนะคะให้แน่นหนาแล้วก็มีการทดสอบว่าปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์นั้นยังยึดติดกับผนังหรือบริเวณชั้นวางเนี่ยแน่นหนาดีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะของบางชนิดที่มีความหนักนะคะหรืออันตรายที่อาจจะหล่นลงมาได้เช่นแจกันต่างๆถ้าหล่นใส่ศีรษะของเราเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆศีรษะอาจจะแตกได้หรืออาจจะมีการบวมช้ำเกิดขึ้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรสำรวจอุปกรณ์ต่างๆอยู่เป็นประจำนะคะและต่อมาการเตรียมความพร้อมซึ่งการเตรียมความพร้อมนี้เด็กๆจะพบเจอได้ในเกือบทุกภัยธรรมชาติเลยนะคะซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม พื้นฐานเลยนั่นก็คือการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฉายหรือถ้าหากไม่มีไฟฉายอาจจะเป็นไม้ขีดไฟแต่ถ้าเป็นไม้ขีดไฟเป็นอุปกรณ์ที่ติดไฟได้นักเรียนคะถ้าบ้านเราไฟไหม้ในขณะที่มีภัยธรรมชาตินักเรียนว่ากู้ภัยต่างๆเขาจะสามารถมาช่วยเหลือเราทันเวลาไหมคะไม่ทันถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยนะคะหรือว่าแผ่นดินไหวนี้นั่นเองเวลาเกิดภัยธรรมชาติเหล่านี้นะคะกู้ภัยหรือหน่วยกู้ชีพต่างๆเขาก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือตามบริเวณต่างๆที่จำเป็นหรือมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะหรือบางครั้งเนี่ยยิ่งถ้าเป็นอุทกภัยนะคะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าการเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างยากฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากอุปกรณ์บางอย่างที่เราเตรียมไว้เช่นไม้ขีดไฟหรืออุปกรณ์ที่ติดไฟได้ถ้าหากเกิดอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีการเข้ามาช่วยเหลือได้ไม่ทันนะคะฉะนั้นแล้วไฟฉายก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ปลอดภัยนะคะยิ่งมีการที่เป็นเด็กๆเนี่ยใช้การชาร์จไฟเข้าไปหรือเป็นถ่านนะคะเราก็สามารถเตรียมไว้สำรองได้นะคะก็จะปลอดภัยกับตัวเราด้วยนั่นเองนะคะต่อมากระเป๋ายานะคะยาสามัญประจำบ้านยาสามัญประจำบ้านมีอะไรบ้างนะไหนยาแก้ปวดถูกต้องไหมคะยาแก้ปวดหรือพาราเซตามอลนะคะยาแก้แพ้นะคะยาแก้แพ้หรือคอฟเฟนิรามีนอันนี้ก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านอย่างตอนแรกยาแก้ปวดใช้อาการปวดต่างๆเบื้องต้น2ยาแก้แพ้ใช้อาการผดผื่นคันหรือการแพ้อาหารแพ้ใช้รักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อะไรอีกที่เป็นยาสามัญได้อยู่ในกล่องปฐมพยาบาลของเราพลาสเตอร์ยาหรือรวมถึงอุปกรณ์ทำแผลนะอุปกรณ์ทำแผลก็จะมีไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือนะคะแอลกอฮอล์ล้างแผลสำลีหรือยาใส่แผลสดนะคะอะไรอีกเราจะอยู่ในกล่องยากล่องพยาบาลนี้รักษาการเบื้องต้น ทำปวดท้องจังเลยปวดท้องจังเลยทำไงดีายาธาตุน้ำขาวนะคะหรือโอ๊ยท้องเสียไม่ได้ปวดท้องอย่างเดียวท้องเสียด้วยอาจจะเป็นยาผงถ่านนะคะยาแก้ท้องเสียที่เป็นยาธาตุน้ำขาวยาผงถ่านนะคะสามารถพกติดไว้ได้หรือว่าถ้าเกิดเจ็บคอยาแก้ไอนะคะซึ่งอ่ะเหล่านี้จะเป็นอาการเบื้องต้นที่เราสามารถดูแลปฐมพยาบาลตนเองเบื้องต้นได้รวมถึงถ้าใครมีโรคประจำตัวยานี้เราจะไม่มีแล้วผู้อื่นจะมียาเหมือนเราไหมคะไม่เหมือนฉะนั้นแล้วถ้าใครเป็นโรคประจำตัวควรพกติดตัวไว้เลยนะคะอย่างเช่นโรคประจำตัวบางโรคเนี่ยถ้าเกิดอาการของโรคกำเริบขึ้นแล้วไม่มียาเนี่ยอาจจะหนักหนาได้เช่นหอบหืดถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วพกติดตัวไว้เลยนะคะต่อมาค่ะการเตรียมตัวถัดมาอันนี้ก็สำคัญคือเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลและฝึกปฏิบัติตนหากเกิดแผ่นดินไหวอย่างเช่นการปฐมพยาบาลเนี่ยสำคัญเลยเวลาเกิดแผ่นดินไหวเหตุการณ์จะชุลมุนไหมคะนักเรียนชุลมุนจากเมื่อสักครู่เนี่ยในห้องเรียนของเราขนาดเรามีประชากรเนี่ยไม่มากในห้องเรียนเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเรายังชุลมุนเลยฉะนั้นแล้วถ้าหากหูคนเยอะแยะเลยนะคะในอาคารหนึ่งที่มีจำนวนประชากรเยอะมากนะเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมีการวิ่งหนีการลงตึกลงอาคารอาจจะมีการล้มหรือว่าชนกันได้การก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นแล้วการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างเช่นถ้าเกิดแขนหักทำยังไงดีอุ้ยแขนผิดรูปเลยค่ะครูถูกต้องนะคะเบื้องต้นเลยก็คือหาอุปกรณ์นะคะดามไว้ก่อนหรือว่าจับอ๋อแขนผิดรูปใช่ไหมคะครูหักป๊อกกลับมาเลยได้ไหมคะช่วยแขนเพื่อนแบบนี้เลยได้ไหมคะไม่ได้นะคะอาจจะเกิดการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเบื้องต้นนะคะถ้าหากบริเวณนั้นมีกู้ภัยเราควรไปแจ้งเขานะคะเราก็คือหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวให้ได้มากที่สุดนะหรือถ้ามีอุปกรณ์ที่ใช้ดามได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ยกแขนของเราที่บาดเจ็บไปมาหรืออาจจะเป็นขานะคะเราก็ดามไว้เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวได้น้อยที่สุดแล้วก็ส่งไปปฐมพยาบาลหรือถ้าหากหัวแตกศีรษะแตกหูตอนนี้เลือดไหลอาบเลยทำยังไงดีคะนำผ้าสะอาดนะคะหรือบริเวณนั้นเนี่ยถ้าหากมีกล่องปฐมพยาบาลอยู่ใกล้ๆสิ่งที่เรานำมาสะอาดที่สุดคืออะไรคะผ้าก๊อตทำยังไงเอามาทำอะไรเอามาผูกไว้เอามาทำอะไรศีรษะแตกเลือดอาบเลยเอามาทำอะไรเอามากดนักเรียนจำไว้เลยนะคะถ้ามีแผลที่เป็นเลือดออกนะคะสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเคยคือห้ามเลือดนะคะไม่ใช่อุ้ยมีเลือดอาบเลยผูกไว้ผูกโบสวยงามเลย เลือดจะหยุดไหมคะเด็กๆไม่หยุดนะคะสิ่งแล้วควรทำคือนำผ้าสะอาดนะคะมากดบริเวณบาดแผลแต่ก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยเลือดออกปุ๊บกดจนอุ้ยศีรษะบุบเข้าไปเลยแบบนี้ได้ไหมคะกดศีรษะบุบเลยไม่ได้นะคะกดเพื่อให้เลือดห้ามเลือดนะคะไม่ให้เลือดไหลเพราะว่าถ้าหากเราเสียเลือดมากเนี่ยอาจจะหมดสติได้นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยหันไปเห็นผ้าคีริ้ว นำผ้าคีริ้วมาเลยโป๊ะเกิดอะไรขึ้นติดเชื้อจากตอนแรกแค่ป้องกันศีรษะแตกนะคะมีเลือดออกเล็กน้อยแผลติดเชื้อ

0: เลยแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วก็ควรปฐมพยาบาลแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะต่อมาถ้าเหตุการณ์สงบแล้วนะคะถ้านักเรียนแผ่นดินไหวเกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรดีเมื่อสักครู่เราดูแล้วว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นสิ่งที่เราควรทำคือตรวจสอบนะคะความเสียหายหรือว่าในขณะนั้นที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าเราไปหลบใต้โต๊ะก่อนนะเราไปหลบใต้โต๊ะก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเมื่อเราเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมได้ทีนี้พอเกิดเหตุแล้วขณะที่กำลังเกิดเหตุเลยอย่างแรกค่ะต้องมีสติถูกต้องไหมคะถ้าหากแผ่นดินไหวโอ้ตอนนี้อาคารสั่นเลยแต่เราโวยวายเลยทำไงดีทำยังไงดีเราก็โวยวายเลยวิ่งรอบห้องเลยทำยังไงดีทำยังไงดีแบบนี้เราจะปลอดภัยไหมคะไม่ปลอดภัยนะเพราะถ้าเราขาดสติเราก็จะแตกตื่นเราก็จะวิ่งไปวิ่งมาอาจจะวิ่งชนกับเพื่อนอาจจะล้มทับเพื่อนเพื่อนแขนหักนะหรืออาจจะมีข้าวของสิ่งของต่างๆหล่นใส่ตัวเราหรืออย่างที่บอกค่ะบางครั้งเราไม่รู้ว่าอาคารต่างๆเนี่ยแข็งแรงหรือไม่นะคะถ้าหากอาคารไม่แข็งแรงอาจจะมีการล้าวของอาคารเกิดขึ้นแล้ววัสดุต่างๆอาจจะหล่นลงมาใส่ศีรษะของเรานะคะทำให้เราได้รับบาดเจ็บได้ฉะนั้นอย่างแรกเลยคือตั้งสติอย่าตื่นตกใจไหนเมื่อสักครู่ตอนเหตุการณ์แรกในก่อนเริ่มเรียนของเราในใครกรี๊ดบ้างมีไหมคะหลายคนเลยครูว่าได้ยินเสียงวิดวายวิดวายวิดวายเต็มเลยนะคะฉะนั้นแล้วบางคนนะที่ตื่นตกใจเมื่อเราโวยวายเราส่งเสียงดังถ้าหากมีคนที่กำลังบอกทางของเราว่าทางหนีไฟหรือทางหนีเวลาทางหนีลงเนี่ยด้านนี้เราไม่ได้ยินถูกต้องไหมคะหรือมีกู้ภัยเข้ามาช่วยเราก็จะไม่ได้ยินเพราะเรากำลังใช้เสียงโวยวายอยู่ทำไงดีทำไงดีทำไงดีนะคะเราก็จะเข้าถึงการช่วยเหลือได้ยากขึ้นนั่นเองนะคะและต่อมาค่ะอันนี้สิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่เลยคือหากอยู่ในอาคารควรหาที่หลบซึ่งที่หลบควรมีโครงสร้างที่แข็งแรงอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราไปหลบใต้โต๊ะของเราโต๊ะเรียนของเราแข็งแรงไหมนะไหนเด็กๆดูโต๊ะเรียนของเราสิโต๊ะเรียนของเราไม่แข็งแรงไหมคะถ้ามีของหล่นมาใส่แล้วเราอยู่ใต้โต๊ะเราจะปลอดภัยไหมคะดูโต๊ะเรียนของเราสิถ้าเป็นโต๊ะเรียนของเราเนี่ยน่าจะปลอดภัยและนักเรียนปลายทางล่ะคะลองสำรวจโต๊ะเรียนของตนเองสิคะว่าโต๊ะเรียนของเราเนี่ยปลอดภัยหรือไม่ถ้าหากมีอุปกรณ์หรือข้าวของหล่นใส่แล้วเราไปหลบอยู่ใต้โต๊ะตัวนี้ปลอดภัยสำหรับเราหรือไม่ถ้าหากไม่ปลอดภัยเราอาจจะไปหลบบริเวณโต๊ะตัวอื่นอย่างเช่นที่ครูวัดบอกนักเรียนว่าถ้าหากโต๊ะเป็นลักษณะของโต๊ะที่พับได้โต๊ะที่พับได้หมายความว่าขาของเขาจะแข็งแรงไหมคะไม่แข็งแรงเพราะหากถ้าหากมีการชนหรือของที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยหล่นใส่อาจจะมีการพับของขาเกิดขึ้นได้ฉะนั้นอาจจะมาทับเราแล้วเราก็บาดเจ็บได้นะฉะนั้นการที่เราไปหลบอยู่ใต้สิ่งของเนี่ยควรดูว่าโครงสร้างของเขาแข็งแรงหรือไม่นะคะและไม่ใช่อุ้ยครูขาหาโต๊ะที่แข็งแรงไปหลบอยู่ใต้โต๊ะที่ข้างบนอ่ะเป็นกระจกแบบนี้ปลอดภัยไหมคะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าขอจะหล่นใส่กระจกกระจกแตกทีนี้กระจกบาดอีกหรือโต๊ะที่เราไปหลบอยู่ข้างๆประตูที่เป็นกระจกหรือหน้าต่างที่เป็นกระจกเวลาเกิดการสั่นสะเทือนนะคะของแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะทำให้กระจกเนี่ยแตกได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยกระจกแตกอาจจะมาโดนเราแล้วบาดเราได้สิ่งที่ต้องควรหลีกให้ห่างเลยนั่นก็คือสิ่งของที่มีนะคะโครงสร้างหรืออะไรที่เป็นกระจกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะทีนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในอาคารเราอยู่นอกอาคารเราอยู่ภายนอกตึกเลยสิ่งนี้เราควรทำเราจะทำอย่างไรดีในเด็กทำไงดีถ้าอยู่ข้างนอกถูกต้องอยู่ที่ไหนที่โล่งๆนะคะที่โล่งๆหมายความว่าไงมีต้นไม้มีเสาไฟมีอะไรแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้ที่โล่งคือโล่งเลยจริงๆนะคะอย่างเช่นใต้หลังคาลานหลังคาเนี่ยประสงค์แบบนี้นับเป็นที่โล่งไหมคะเพราะอะไรอย่างเช่นถ้าเรามีลานหลังคาพื้นโล่งเลยนะคะครูพื้นโล่งเลยค่ะแต่นับเป็นพื้นที่โล่งไหมคะ
1: ไม่
0: เพราะอะไรเพราะมีหลังคาหลังคาก็ต้องมีเสาถูกต้องไหมคะถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะเราไม่ทราบว่าโครงสร้างแข็งแรงหรือสามารถรับต่อแรงสั่นสะเทือนได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นแล้วอะไรที่เป็นหลังคานะคะต่อให้พื้นด้านล่างโล่งก็อาจจะส่งอันตรายแก่เราได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยู่นอกอาคารนะคะเราไม่ควรวิ่งเข้าอาคารเลยนะไม่ควรเข้ามาในอาคารเลยแล้วก็ควรไปอยู่ในที่โล่ง

1. ห่างเสาไฟ 2. ห่างต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งอื่นใดๆที่อาจจะล้มลงมาทับเราได้เราอย่าคิดว่าอุ้ยครูขาต้นไม้นี่หนูก็เห็นมาเป็น10ปีแล้วค่ะเขาก็ดูแข็งแรงดีนะคะใครจะไปรู้คะนักเรียนว่าเขาอาจจะล้มลงมาได้หรือป้ายโฆษณาหรือเสาไฟอะไรต่างๆนะคะที่เราดูว่าอุ้ยเขาต้องแข็งแรงมากๆแน่ๆเลยนักเรียนคะแผ่นดินไหวเกิดข้างบนเราหรือเกิดด้านล่างคะด้านล่างและสามารถสั่นสะเทือนจนมาถึงวัสดุสิ่งก่อสร้างด้านบนให้สั่นสะเทือนได้ฉะนั้นแล้วค่อนข้างมีความรุนแรงพอสมควรนะฉะนั้นแล้วเราควรปลอดภัยไว้ก่อนค่ะสิ่งใดที่สามารถล้มได้เราควรออกให้ห่างนั่นเองนะคะต่อมาเอ๊ะถ้าขับรถอยู่กำลังอยู่ในรถยนต์เลยกำลังไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ทำอย่างไรดีคะขับรถอยู่ในรถถูกต้องค่ะสิ่งที่ควรทำนะคะก็คือหยุดรถแล้ววิ่งออกมาได้ไหมคะวิ่งออกมาเลยหนีไม่ได้นะคะสิ่งที่เรามีบอกแล้วอย่างแรกสตินะคะต่อมาก็คือหยุดรถก่อนนะคะและอยู่ภายในรถจนกว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นจะหยุดลงนะคะไม่ควรที่จะขับรถต่อไปนะคะหรือว่ามีการที่จะวิ่งหนีออกมานะคะอาจจะได้รับอันตรายได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรหยุดรถนะคะรอแรงสั่นสะเทือนหายไปนะคะแล้วก็ขับรถต่อได้นั่นเองที่นี้ค่ะหุยครูขาวันนี้อยู่บนตึกสูงมากเลย80ชั้นอยู่บนตึกสูงมากเลยค่ะคุณครู80ชั้นขอลงลิฟต์ได้ไหมคะนักเรียนลงลิฟต์ได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะนักเรียนจำไว้เลยนะคะนักเรียนไม่ว่าจะภัยธรรมชาติใดๆนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นสิ่งที่ห้ามใช้เด็ดขาดเลยนั่นก็คือลิฟต์โดยสารค่ะเพราะอะไรทำไมเราห้ามใช้ลิฟต์โดยสารถูกต้อง1 นะคะลิฟต์นะในเมื่อลิฟต์เนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าการเกิดเหตุเหล่านี้นะคะบางครั้งเนี่ยไฟฟ้าจะเกิดการขัดข้องได้ลิฟต์อาจจะค้างได้และถ้าหากไปค้างอยู่ตรงกลางระหว่างชั้นในขณะนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติต่างๆนักเรียนว่าวุ่นวายไหมคะวุ่นวายใครจะมาหูวิ่งมาช่วยเหลือเราทันเวลาไหมคะในขณะนั้นทุกๆคนก็คงเอาตัวรอดถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรปลอดภัยกับตัวเราไม่วิ่งลงลิฟต์เพราะลิฟต์อาจจะค้างได้คงไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทันและ2นักเรียนคะลิฟต์ใช้สายสลิงนะคะซึ่งอาจจะมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่อาจทราบได้ถูกต้องไหมคะถ้าหากแผ่นดินไหวนี้รุนแรงมากลิฟต์นี่ขาดเราเกิดอะไรขึ้นคะตกลงมาเลยลิฟต์อาจจะตกลงมาได้ฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ให้นักเรียนจำไว้เลยไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆอย่างเช่นนะคะแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้นะคะอัคคีภัยสิ่งที่ห้ามใช้เลยคือลิฟต์นะคะห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและต่อมาอันนี้คือสำคัญที่บอกในเมื่อสักครู่เลยคือไม่ควรเลยนะคะที่จะใช้ไม้ขีดไฟเทียนไขหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟได้เพราะนะคะในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะมีการสั่นสะเทือนอย่างมากเลยนะคะอาจจะเกิดท่อแก๊สหรืออะไรต่างๆเนี่ยรั่วเกิดขึ้นได้นักเรียนคะแก๊สเรามองเห็นไหมคะเด็กๆว่าเรามองเห็นแก๊สไหมคะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีสีมีอะไรเรามองไม่เห็นเราอาจจะได้กลิ่นแต่ถ้าหากในปริมาณที่ไม่มากเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยกำลังเกิดเหตุวุ่นวายเลยเราอาจจะไม่ทันสังเกตว่ามีกลิ่นแก๊สรั่วฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเราใช้ไม้ขีดไฟเทียนไขหรืออะไรต่างๆที่ทำให้เกิดประกายไฟได้อาจจะบึ้มเกิดอะไรขึ้นคะระเบิดเกิดขึ้นได้นอกจากแผ่นดินไหวแล้วยังเกิดอัคคีภัยตามมาอีกนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำและห้ามทำต่างๆเลยนั่นคือห้ามใช้ไม้ขีดไฟนะหรือเทียนหรืออุปกรณ์ใดๆที่ทำให้เกิดประกายไฟได้นั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆคะตอนแรกอยู่ในอาคารสักพักอยู่นอกอาคารขณะนี้ถ้าหากอยู่ในทะเลตอนนี้นั่งเรือกำลังนั่งเรือคุณพ่อพาไปนั่งเรือเล่นนั่งเรือกำลังนั่งเรืออยู่นอกชายหาดเลยนั่งเรือชมวิวต่างๆสักพักได้ข่าวมาหรืออาจจะดูทางโทรศัพท์มือถือริมชายหาดกำลังเกิดแผ่นดินไหวบนแผ่นดินเนี่ยกำลังเกิดแผ่นดินไหวอุ๊ยรีบนำเรือเข้าฝั่งเลยแบบนี้ได้ไหมคะนักเรียนคะ

าเกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่อาจจะตามมาต่อจากแผ่นดินไหวถ้าหากอยู่ริมชายฝั่งหรือริมชายหาดอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆนั่นก็คือสึนามิเป็นอีกหนึ่งในภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเพราะทุกครั้งที่มีข่าวว่าเกิดแผ่นดินไหวบริเวณชายฝั่งทะเลต่างๆนะคะเขาก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นสึนามิเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเราอยู่ในทะเลในขณะนี้อยู่ในทะเลเราควรรีบออกให้ห่างจากชายฝั่งได้มากที่สุดเพราะคลื่นสึนามิจะก่อตัวริมชายหาดถูกต้องไหมคะจะไม่ได้ก่อตัวกลางทะเลฉะนั้นแล้วควรออกห่างจากชายฝั่งให้ได้มากที่สุดนะคะจากเหตุสึนามิที่เคยเกิดในประเทศไทยที่เคยเกิดในประเทศไทยนะคะเด็กๆนะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีคนออกมาบอกเล่าบ่อยครั้งมากเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในทะเลนะคะเขาก็รอดจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้นะคะหรือถ้าหากเรากำลังเห็นว่าริมชายหาดเนี่ยกำลังเกิดน้ำลดนะคะแล้วเราอยู่เราก็ควรรีบนำเรือให้ออกจากห่างจากชายฝั่งนะเพื่อป้องกันการเกิดสึนามินั่นเองอ้าวแล้วเด็กๆคะถ้าในขณะนี้อยู่ชายหาดทำยังไงดีคะตอนนี้อยู่ชายหาดเลยกำลังเล่นน้ำอยู่ริมหาดควรวิ่งลงทะเลหรือทำไงดีเอาวิ่งขึ้นนะคะขึ้นจากชายฝั่งนั่นเองนะคะเพราะว่าสึนามิก็เกิดขึ้นได้เราก็ควรห่างจากชายฝั่งให้ได้มากที่สุดนะคะทีนี้เด็กๆคะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวทีนี้แผ่นดินไหวสงบแล้วบ้านเรือนอาคารสงบเรียบร้อยแล้วไม่มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรดีคะครูบอลให้เวลาปรึกษากัน1นาทีนะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มปรึกษากันได้เลยหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเราจะทำตัวอย่างไรดีหรือเราควรปฏิบัติตนอย่างไรดีเดี๋ยวนะ

0: ป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มแล้วถ้าหากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของเราสงบแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดีคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจากเพื่อนๆปลายทางกันทีละกลุ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าจากที่เพื่อนๆเขาได้ไปปรึกษากันแล้วเพื่อนๆคิดว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ตัวเราปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกลุ่มที่5ก่อนเลยค่ะ
1: ตรวจสอบตัวเองและคนในครอบครัวค่ะว่าบาดเจ็บหรือไม่ค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวมาดูคำตอบของกลุ่มถัดไปดีกว่าค่ะเป็นกลุ่มที่2ค่ะ
2: ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราได้ครับ
0: อ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อมาเป็นกลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่4ค่ะ
3: ตรวจสภาพบ้านครับ
0: ตรวจสอบสภาพที่อยู่อาศัยอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและ2กลุ่มสุดท้ายกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มที่3เชิญค่ะ
4: ตรวจสอบเสาไฟและรีบแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบครับ
0: ตรวจสอบนะคะสิ่งของภายนอกนะคะแล้วรีบแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบปรบมือให้เพื่อนค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่1
5: เก็บกวาดอาคารที่เสียหายค่ะ
0: เก็บกวาดนะคะสิ่งของที่เสียหายปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งวิธีปฏิบัติของทุกกลุ่มนะคะถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะตรงตามวิธีปฏิบัติตนที่ครูวัดจะมานำแนะนำเด็กๆนะคะให้ปฏิบัติหรือไม่นะคะโดยวิธีแรกเลยนะคะนั่นก็คือรีบออกจากตึกค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะตรวจสอบอะไรถ้าหากเหตุการณ์นั้นสงบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราควรจะทำเลยคือรีบออกจากตึกหรืออา

คารนะคะเพราะว่านะคะอาคารหรือตึกนั้นอาจจะพังเสียหายนะคะหรืออาจจะเกิดการถล่มลงมาได้เหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยได้สงบลงแล้วก็จริงแต่แผ่นดินไหวนะคะอาจจะทำให้นะคะโครงสร้างของอาคารต่างๆได้รับความเสียหายหลังจากแผ่นดินไหวสงบอาจจะทำให้อาคารเหล่านั้นนะคะพังถล่มลงมาได้ฉะนั้นแล้วเมื่อแผ่นดินไหวสงบแล้วเราควรรีบออกจากอาคารนั่นเองค่ะและถัดมานะคะนั่นก็คือการสวมรองเท้ายางค่ะทำไมเราจะต้องสวมรองเท้ายางหรือรองเท้าหุ้มส้นพอเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะเด็กๆสิ่งของต่างๆอาจจะร่วงหล่นออกมาลงมานะคะอย่างเช่นกระจกอาจจะแตกได้นะคะหรือว่าข้าวของต่างๆอาจจะหล่นลงมานะคะแล้วทำให้นะคะมีของแหลมคมอยู่ตามพื้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเราสวมใส่เป็นรองเท้าแตะหรือวิ่งลงมาเท้าเปล่าแบบนี้นะคะอาจจะทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะจากสิ่งของเรานั้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ควรทำเลยคือสวมใส่รองเท้ายางหรือรองเท้าบูทนะคะหรือรองเท้าที่หุ้มส้นนะคะปกปิดเท้าของเรานะคะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะคะจากสิ่งของมีคมต่างๆนั่นเองและต่อมาอันนี้คืออีกหนึ่งสิ่งที่เด็กๆตอบกันเลยนะคะนั่นก็คือการตรวจสอบสายไฟท่อน้ำหรือท่อแก๊สนะคะว่ามีการรั่วไหลหรือไม่นะและที่สำคัญคือไม่อยู่ใกล้กับสายไฟนะคะที่ร่วงหล่นลงมาหรือชำรุดเสียหายอย่างเช่นถ้าหากเราพบเห็นว่ามีเสาไฟล้มอยู่บริเวณหน้าบ้านของเราสิ่งที่เราควรทำคืออะไรคะวิ่งไปยกเสาไฟขึ้นไหมคะเด็กๆทำไงดีคะถูกต้องออกห่างจากเสาไฟเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อดีแจ้งหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะคะว่าขณะนี้เนี่ยมีเสาไฟล้มอยู่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราควรทำคือออกห่างเพราะว่าการที่เสาไฟล้มลงมานะคะอาจจะเกิดไฟรั่วได้ถ้าหากเราไปเข้าใกล้เนี่ยเราอาจจะได้ถูกไฟช็อตนะคะได้รับบาดเจ็บได้หรือบางครั้งเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยฉะนั้นแล้วควรนำตัวเองนะคะออกให้ห่างนะคะจากสิ่งของนะที่มีการรั่วซึมต่างๆนะคะพร้อมกับโทรแจ้งหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนั่นเองและต่อมาค่ะอันนี้ก็สำคัญในทุกๆภัยธรรมชาติเลยนั่นก็คือการติดตามประกาศค่ะของทางราชการนะคะและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะแผ่นดินไหวเพราะแผ่นดินไหวเป็นภัยที่อาจจะเกิดซ้ำได้นั่นเองอย่างเช่นเด็กๆอาจจะเคยได้ยินคำว่า after shock นะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดซ้ำได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวเป็นอีกหนึ่งภัยที่ถ้าหากเกิดแล้วเราควรติดตามประกาศนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดซ้ำได้แล้วจะได้รู้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองและในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วว่าเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะและเราจะปฏิบัติตนอย่างไรหรือรวมแม้กระทั่งว่าหากเกิดเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทำใบงานที่9กันค่ะในเรื่องแผ่นดินไหวโดยในใบงานที่9นี้นะคะจะมีให้เด็กๆนะคะบันทึกว่าแผ่นดินไหวนี้คืออะไรและเด็กๆ เคยมีประสบการณ์การเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่รวมถึงนะคะให้นักเรียนนะคะบันทึกว่าวิธีการปฏิบัติตนการเตรียมความพร้อมนะคะการปฏิบัติตนขณะเกิดและหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวจะทำอย่างไรนะคะโดยใบงานนี้นะคะเด็กๆนะคะและคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะและเตรียมพร้อมได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าหากนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนคุณครูปลายทางชี้แนะและแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนบันทึกลงไปแล้วถ้าหากมีการขัดตกบกพร่องส่วนใดรบกวนคุณครูนะคะเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนด้วยนะคะและเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะในวันนี้นะคะเราเรียนกันในเรื่องของอะไรคะเด็กๆแผ่นดินไหวนะคะและแน่นอนนะคะแผ่นดินไหวนะคะก็คือภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโล่งนะคะทำให้พื้นดินเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วแน่นอนเลยเด็กๆคะแผ่นดินไหวเรารู้ไหมคะไม่รู้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไม่ทราบล่วงหน้าเนี่ยแต่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะอย่าลืมดูว่ายึดติดกับผนังเรียบร้อยหรือไม่หรือมีการแตกหักร้าวในส่วนไหนนะคะเราจะได้รีบซ่อมแซมให้ทันโดยเฉพาะถ้าหากพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยมีเหตุนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเราก็ควรมีการเตรียมความพร้อมรวมถึงนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้ไม่ว่าจะเป็นยาสามัญประจำบ้านหรือยาประจำตัวนั่นเองค่ะและต่อมานะคะในขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวถ้าเราอยู่ในอาคารควรทำอย่างไรคะถ้าหากอยู่ใกล้กับประตูเราควรรีบออกจากอาคารแต่ถ้าออกจากอาคารไม่ได้ควรทำอย่างไรคะหลบใต้โต๊ะนะคะหรืออุปกรณ์ที่สามารถนะคะมีความแข็งแรงนะคะบดบังนะคะอุปกรณ์ของที่อาจจะหล่นลงมาใส่เราได้แล้วถ้าหากอยู่นอกอาคารทำยังไงดีคะอยู่ภายนอกอาคารควรอยู่ที่โล่งวิ่งเข้าอาคารได้ไหมคะ

0: ะหรือป้ายโฆษณาต่างๆแล้วถ้าหากอยู่กลางทะเลทำยังไงดีคะไม่ควรเอาเรือเข้าฝั่งนะเพราะอาจจะเกิดสึนามิตามมาได้นั่นเองแล้วถ้าหากเหตุแผ่นดินไหวเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรดีควรออกจากอาคารเพราะอาจจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวซ้ำนะคะตรวจสอบนะคะความปลอดภัยสิ่งของต่างๆเสาไฟท่อน้ำแก๊สว่ามีการรั่วซึมหรือเปล่านะคะพร้อมกับนะคะไม่นำตัวเองนะคะไปอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายหรือมีการซ่อมชำรุดนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะเราเรียนรู้ในเรื่องของแผ่นดินไหวกันแล้วนะคะว่าเป็นภัยที่ไม่สามารถรู้เรื่องหน้าได้แต่สามารถเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาพบกันนะคะในภัยที่มีผลกระทบต่อมาจากแผ่นดินไหวนั่นเองนั่นก็คือสึนามิค่ะสึนามินะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของว่าคลื่นยักษ์นะคะสึนามินี้นะคะเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราด้วยฉะนั้นแล้วเราควรที่จะมาเรียนรู้กันว่าเราสามารถปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยนะคะโดยสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมานะคะนั่นคือใบงานที่10ค่ะในเรื่องของสึนามินะคะสามารถดาวน์โหลดและเตรียมพร้อมนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูบอลและเพื่อนๆต้นทางก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตรา2%ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50 ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตรา0.1%ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่อง

0: ความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของหลักภาษาไทยชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูก
3: ค
2: ำเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำบุพบทยากไหมยากไหมลูกไม่ยากเท่าไหร่นะครับสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยเฉพาะการสื่อสารโดยใช้คำบุพบทให้ถูกต้องตามความหมายนั่นเองสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนได้พิจารณาประโยคเหมือนเดิมเรามาดูประโยคพร้อมกันเลยครับอ่านพร้อมกันลูก

0: ทั้งต้นทางและปลายทาง
1: ข่าวและเพื่อนอ่านหนังสือ
0: ข่าวและเพื่อนอ่านหนังสือเอ๊ะใช่ข่าวคนเดิมหรือเปล่าที่นอนใต้ต้นไม้นะครับคำว่าเขาเนี่ยเป็นคำสรรพนามใช่ไหมครับสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ลูกถ้าเป็นคำบุรุษสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่นะศิรวิทย์จำได้แม่นมันมากเป็นคำสรรพนามบุรุษที่3คนที่เรากล่าวถึงไงครับต่อมาเพื่อนเป็นคำนามใช่ไหมเพื่อนก็คือเป็นใครเป็นคนเพื่อนเราเป็นคนไหมลูกเป็นเพื่อนเป็นคนคำที่เรียกคนก็จะเป็นคำนามต่อมาคำว่าอ่านไหนทุกคนลองทำท่าอ่านดูสิครับทำได้ไหมทำเลยปลายทางทำด้วยทำได้แสดงว่าตอนนี้เราแสดงกิริยาอาการได้คำว่าอ่านจึงเป็นคำกริยาตามนี้เลยคำกริยาต่อมาครับคำที่ครูโอจะถามนักเรียนยังไม่ถึงคำว่าหนังสือเป็นคำนามไหมหนังสือเป็นอะไรคนสัตว์สิ่งของหนังสือเป็นสิ่งของเราเรียกสิ่งนั้นว่าหนังสือเพราะฉะนั้นหนังสือจึงเป็นคำนามต่อมาคำที่ครูโอถามคือคำว่าและที่ขีดเส้นใต้นั่นแหละคำว่าและเป็นคำอะไรลูกบางคนบอกเป็นคำบุพบทเพราะว่าเพิ่งเรียนมาบางคนบอกว่าเป็นคำเชื่อมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันมีให้เลือกมีให้เลือกคำแรกคำอุทานใช่หรือเปล่าคำที่สองคำเชื่อมสรุปแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าแล้วเนี่ยเป็นคำชนิดใดลูก
1: คำเช
0: ื่
1: อม
0: คำเชื่อมเพราะอะไรขอคนตอบขอเลขที่13อยู่ไหนเอ่ยฉัตรมงคลได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี
2: ้เป็นคำเชื่อมครับ
0: เพราะอะไรครับ
2: เป็นการเชื่อมคำเข้าด้วยกันครับ
0: เป็นการเชื่อมคำเข้าด้วยกันถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้ฉัตรมงคลเรามาดูในส่วนของการอธิบายขยายความพร้อมกันเลยนะครับคำว่าและเนี่ยทำหน้าที่ในการเชื่อมคำกับคำเข้าด้วยกันให้มีใจความที่สมบูรณ์ก็คือฟังแล้วรู้เรื่องอ่านแล้วรู้เรื่องและยังทำให้เห็นว่าประโยคนี้ทำไมครับชัดเจนขึ้นถ้าบอกว่าเขาเพื่อนอ่านหนังสือเข้าใจไหมเข้าใจนะครับครูโอก็เข้าใจเขาเพื่อนอ่านหนังสือเข้าใจไหมเข้าใจแต่มันชัดเจนขึ้นไหมลูกมันไม่ชัดเจนขึ้นเราจึงเติมคำว่าและทุกคนดูเราใส่คำว่าและเข้าไปปุ๊บเราใส่คำว่าและเข้าไปให้มันชัดเจนก็กลายเป็นเขาและเพื่อนอ่านหนังสือแบบนี้ชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนขึ้นนะครับเก่งมากเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราก็จะได้ทบทวนความรู้และเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำเชื่อมสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอันดับแรกเลยบอกชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมได้ต่อมานักเรียนก็ต้องจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมให้ได้และสุดท้ายบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำเชื่อมเอาให้ครบด้านเลยนะครับคำถามชวนคิดเช่นเคยนะครับนักเรียนคิดว่าคำเชื่อมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรและทำหน้าที่อะไรบ้างทุกกลุ่มหันหน้าเข้าหากันเลยปรึกษากันเดี๋ยวนี้ปลายทางก็ปรึกษากันเลยนะครับพูดคุยกันในกลุ่มเลยครับลูกอภิปรายร่วมกัน

0: หมดเวลาครับหันหน้ากลับมาขอซูมถามขอซูมถามกลุ่มที่5และกลุ่มที่2คนที่จะได้ตอบเป็นเลขคู่ยกมือขึ้นกี่คนกลุ่มที่5โอละน้อยออกกลุ่มที่2เต่ายิ้งฉุกใครแพ้ใครแพ้มาประชันกันใครแพ้ครับข้าวหอมกับกีรติการเป่ายิงฉุบกันเดี๋ยวนี้ใครแพ้ข้าวหอมได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับข้าวหอมสรุปให้เพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางฟังหน่อยลูก
1: คือคำที่ใช้เชื่อมวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันค่ะ
0: คำเชื่อมนะเป็นคำที่ใช้เชื่อมวลีเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันใช่ไหมครับลูกเชื่อมอะไรได้อีกเชื่อมขับด้วยกันได้ไหมได้โอเคครับปรบมือให้ข้าวหอมต่อไปในส่วนของหน้าที่ถามกลุ่มที่3และกลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่1ด้วยเลขี้ยกมือเลขี้ครับมีคนเดียวกลุ่มที่3มีธัญวัฒน์ที่เป็นเลขี้กลุ่มอื่นโอละน้อยออกกันเลยครับรวดเร็วครับลูกทำท่าอย่างดีนะครับรัฐธรรมกับใครออกมาด้านหน้าลูกออกมาด้านหน้ามาออกมาธัญวัฒน์แล้วกลุ่มที่หนึ่งโซเฟียมาเลยครับลูกอย่าเพิ่งครับให้มาเป่ายิงชุบกันข้างหน้าเก็บไมค์ไว้ก่อนลูกนะเราจะมาลุ้นให้ปลายทางลุ้นด้วยปลายทางก็เป่ายิงชุบไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับคู่ไหนจะเป่ายิงชุบกันก่อนคนที่จะได้ตอบเป็นกติกาแปลกจะต้องชนะใครเป่ายิงฉุบชนะคนนั้นต้องเป็นผู้ตอบโอเคไหมไม่ค่อยโอเคคู่แรกก่อนใครชนะเยอะสุดได้ตอบนะครับคู่แรกเป็นธัญวัฒน์กับโซเฟียก่อนลูก1 2ใครชนะต่อไปเป็นธัญวัฒน์พบกับรัฐธรรมให้ปลายทางเห็นด้วยตอนนี้รัฐธรรมต้องพบกับโซเฟียเพราะต้องพบกันหมดครับพบกันทุกแมตช์หนึ่งนานจังเลยใครชนะเขาเป็นผู้ชนะเยอะสุดใช่ไหมทุกคนเข้าที่รัฐธรรมขอไมค์ให้รัฐธรรมหน่อยอ่านเมื่อสักครู่แล้วขึ้นมาทำหน้าที่อะไรบ้างคำเชื่อมเมื่อสักครู่ทุกคนได้อ่านหมดแล้วนะต้องตอบให้ได
2: ้เป็นทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมระหว่างคำครับ
0: เชื่อมอะไรได้อีก
2: เชื่อมประโยคครับ
0: เชื่อมประโยคเชื่อมอะไรได้อีกครับ
2: วลีครับ
0: ถูกไหมเก่งมากปรบมือให้รัฐธรรมเข้าที่ครับนี่เรียกว่าเกือบไม่รอดแต่รอดมาได้เก่งมากครับเพราะฉะนั้นคำเชื่อมเนี่ยเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคแล้วก็ยังทำหน้าที่ในการเชื่อมความอีกด้วยให้มันชัดเจนแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันแบบความหมายเต็มๆนะครับคำเชื่อมเนี่ยคือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคก็ได้เข้าด้วยกันให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวอย่างคำเชื่อมก็จะมีคำว่ากับคำว่าและคำว่าหรือคำว่าแต่คำว่าที่ซึ่งอันนะรวมไปถึงคำว่าจนกระทั่งคำว่าขณะที่คำว่าเพราะจุดๆๆจึงสุดท้ายอย่างไรก็ตาม คำเหล่านี้ตัวสีฟ้านะครับนักเรียนจะเป็นตัวอย่างของคำเชื่อมพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังเรามาดูชนิดแรกพร้อมกัน

คำเชื่อมสมภาคอ่านว่าสมภาคนะครับคำเชื่อมสมภาคก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำกับคำวลีกับวลีหรือประโยคกับประโยคก็ได้นะครับก็จะได้แก่คำว่ากับและหรือแล้วก็คำว่าแต่ดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้คำเชื่อมคือคำว่ากับพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกคำเชื่อมคือคำว่าและเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนักเรียนรู้จักข้าวเจ้าไหมข้าวเจ้าคือข้าวสวยนั่นแหละลูกที่มันไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวรู้จักไหมข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวลาบน้ำตกใช่ไหมครับนะและสุดท้ายน้องชอบฟุตบอลแต่พี่ชอบเทนนิสอ่ะเรามาดูความหมายพร้อมกันเมื่อเชื่อมกันแล้วทำหน้าที่แล้วคำเหล่านี้ยังทำให้ประโยคนั้นมีความหมายแตกต่างกันอีกด้วยประโยคแรกน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้นะก็เชื่อมให้เข้าใจว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถเข้ากันได้นะมันจะแยกชั้นกันประโยคที่สองพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกใจความมันก็มีลักษณะเป็นอย่างไรไปด้วยกันได้คล้อยตามกันเหมือนกันต่อมาประโยคที่3เธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวเป็นการบอกให้ทำไมให้เลือกใช่ไหมเป็นการถามว่าเธอจะเลือกชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวมันเป็นการถามนะครับและประโยคสุดท้ายน้องชอบฟุตบอลแต่พี่ชอบเทนนิสความหมายเป็นอย่างไรกันแตกต่างกันขัดแย้งกันเลยใช่ไหมครับมันขัดแย้งคนละทิศคนละทางกันเลยใครชอบฟุตบอลบ้างยกมือครูโอไม่ชอบเล่นไม่เป็นกูชอบเล่นเปตองฟิวนะครับทั้งเรียนอ่ะต่อมาเทนนิสใครชอบบ้างยกมือขึ้นโอ้โหแตงกิ้วชอบทุกอย่างเลยนะครับไม่ชอบอยู่อย่างเดียวคือไม่มีชอบหมดทุกอย่างเลยนะครับชอบเป่ากบไหมลูกอ๋อเป่ากบก็ยังได้อยู่นะครับเก่งมากเดี๋ยววันหลังจะจัดการแข่งขันนะครับอ่ะต่อมาครับคำเชื่อมชนิดที่2ก็คือคำเชื่อมอนุประโยคนี่คือชื่อใหญ่ของมันนะเป็นหัวข้อใหญ่เลยก็คือคำเชื่อมอนุประโยคนะครับคำเชื่อมเนี้ยจะยากนิดนึงนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจฟังครูโออธิบายคำเชื่อมอนุประโยคเนี่ยแบ่งได้ดังนี้ 2.1 คำเชื่อมนามานุประโยคได้แก่คำว่าว่าที่แล้วก็ที่ว่าเช่นเขาพูดว่าเขาจะมาหาฉันสุดท้ายเขามาไหมเขาไม่มาเราก็โดนทิ้งสิครับอ่ะต่อมาที่เธอทำอย่างนั้นดีแล้วที่ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เธอทำอ่ะเธอทำแบบนั้นสิ่งที่เธอทำแบบนั้นมันดีแล้วนะครับก็คำเชื่อมก็คือคำว่าที่เป็นคำเชื่อมนามานุประโยคประโยคต่อมาเขาดีใจที่ว่าพ่อจะยกมรดกให้ไม่ใช่แค่เขาพวกเราก็ดีใจถ้าพ่อจะยกมรดกให้เพราะฉะนั้นคำที่ครูโอวงกลมอยู่นี้มันคือคำเชื่อมนามานุประโยคนะต่อมา 2.2 คำเชื่อมคุนานุประโยคได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันประโยคแรกเด็กที่ได้รับรางวัลเป็นน้องของฉันนะเด็กที่ได้รับรางวัลคนนั้นอ่ะเป็นน้องของฉันเองต่อมาประโยคที่สองเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นเช่นอะไรบ้างรถชนอุบัติเหตุเดินไปเหยียบขี้สุนัขไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจังเลยนะครับประโยคที่3เขาทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนี่คำว่าที่คำว่าซึ่งแล้วก็คำว่าอันเห็นไหมลูกมันจะเป็นคำเชื่อมคุณานุประโยคที่ซึ่งอันจำไว้เลย3คำนี้ต่อมานะครับ

0: 2.3 คำเชื่อมวิเศษนานุประโยคก็ได้แก่คำว่าเพราะถ้าแล้วก็คำว่าจนตั้งใจฟังให้ดีนะประโยคแรกเขาไม่มาทำงานเพราะลูกไม่สบายคำว่าเพราะเป็นคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคต่อมาเราจะไปทะเลถ้าฝนไม่ตกจริงไหมถ้าเราไปทะเลช่วงฝนตกช่วงมรสุมดีไหมลูกไม่ดีได้รับอันตรายคำเชื่อมก็คือคำว่าถ้าประโยคสุดท้ายเขาอยู่ที่โรงเรียนจนเสร็จงานพวกเราอยู่ไหมไม่พวกเรากลับตั้งแต่โรงเรียนเลิกโรงเรียนเลิกเสร็จพวกเราก็กลับเลยมีใครอยู่ทำงานทำการบ้านจนเสร็จแล้วกลับบ้านไหมครับไม่มีเพราะว่าเราต้องมีสิ่งที่ต้องไปทำต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคำที่ครูโอวงกลมไว้นี้ก็คือคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคืออะไรมันคือก้อนนี้มันคือคำเชื่อมอนุประโยคจำให้ได้นะต่อมาชนิดที่3แล้วชนิดที่3นะครับคำเชื่อมเสริมคำเชื่อมเสริมฟังจากชื่อมันมาทำไมกันมันมาเสริมมาเสริมให้ชัดเจนนะครับอ่ะเป็นคำเชื่อมที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา2หน่วยเนี่ยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนมากขึ้นได้แก่คำว่าจึงคำว่าเลยคำว่าถึงแล้วก็คำว่าก็อ่ะดูตัวอย่างประโยคทำไมบ่ายนี้แล้วถึงยังไม่มากินข้าวเพราะอะไรเขาอาจจะยังไม่หิวแต่จริงๆแล้วคำว่าถึงเนี่ยมันหมายถึงว่าเราไปถึงบ้านเราไปถึงวัดเราไปถึงโรงเรียนไหมมันหมายความว่าเราเดินทางไปถึงไหมลูกไม่ใช่แต่มันเป็นคำเชื่อมที่เสริมเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ประโยคนั้นมันชัดเจนถ้าเราตัดคำว่าถึงออกเราพูดว่าทำไมบ่ายนี้แล้วยังไม่มากินข้าวรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมก็เข้าใจก็รู้เรื่องแต่มันเสริมขึ้นมาไงลูกคำนี้คำว่าถึงมันเสริมขึ้นมาเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองจริงๆไม่มีพวกมันอยู่ได้ไหมได้อ่ะเรามาดูประโยคที่2เมื่อไม่สบายก็ควรพักผ่อนให้มากๆถ้าเราตัดคำว่าก็ทิ้งเราจะพูดว่าเมื่อไม่สบายควรพักผ่อนให้มากๆเข้าใจไหมก็เข้าใจก็รู้เรื่องแต่มันทำไมมันเป็นการเสริมมันเป็นคำเชื่อมเสริมนะครับอ่ะวงกลมไว้ประโยคต่อมาเพราะเขาพอเพียงเขาจึงไม่เป็นหนี้ถ้าเราตัดคำว่าจึงออกชึบชึบตัดทิ้งแล้วเพราะเขาพอเพียงเขาไม่เป็นหนี้เราสลับตำแหน่งได้ไหมสลับได้ว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างครับถ้าสลับตำแหน่งเราตัดคำว่าจึงออกแล้วกัญญาพัฒน์ตอบได
1: ้เขาไม่เป็นหนี้เพราะเขาพอเพียงค่ะ
0: ถูกต้องประมือให้กัญญาพัฒน์ครับสมมุติว่าเราตัดคำว่าจึงออกใช่ไหมตัดชึบเราสลับตำแหน่งเขาไม่เป็นหนี้เพราะเขาพอเพียงก็ได้มีความหมายรู้เรื่องเช่นเดียวกันแต่เมื่อเราใส่คำว่าจึงเข้าไปชึบใส่เข้าไปใส่คำว่าจึงเราก็สลับตำแหน่งของกลุ่มคำได้เป็นเพราะเขาพอเพียงเขาจึงไม่เป็นหนี้แบบนี้ก็รู้เรื่องแต่ถ้าไม่มี3คำนี้ประโยคของเราก็รู้เรื่องแล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้น3คำเนี้ยมันจึงจัดอยู่ในคำเชื่อมเสริมต่อมาพอความโลภครอบงำเขาเลยลงทุนจนหมดตัวถ้าตัดคำว่าเลยออกตัดคำนี้ออกรู้เรื่องไหมรู้พอความโลภครอบงำเขาลงทุนจนหมดตัวแบบนี้ก็เข้าใจแต่ถ้าเติมคำว่าเลยเข้าไปก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคำเชื่อมที่4

0: คำเชื่อมสัมพันธสารชื่อยาวมากแต่ชื่อเล่นของมันก็คือคำเชื่อมข้อความนะครับเป็นคำเชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นสัมพันธสารเดียวกันได้แก่คำว่ากล่าวคือแล้วก็อย่างไรก็ตามหาสีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่บรรทัดบนนะคำเชื่อมนี้อยู่บรรทัดบนความรักช่วยสร้างสันติภาพแก่โลกกล่าวคือเมื่อมนุษย์มอบและแบ่งปันความรักให้แก่กันก็จะไม่บังเกิดความริษยาความเกลียดชังซึ่งเป็นต้นตอของความขัดแย้งเพราะฉะนั้นพวกเรามาทำอะไรกันมารักกันดีกว่านะครับมารักกันเข้าไว้ต่อมาครับตัวอย่างที่2คำเชื่อมอยู่บรรทัดไหนลูกคำเชื่อมสัมพันธสารอยู่บรรทัดที่2ก็คือคำว่าอะไรก็ตามอ่ะลองมาอ่านพร้อมกันมีคำทำนายมากมายเกี่ยวกับอวสานโลกคำทำนายเหล่านั้นล้วนแต่น่าขนลุกขนพองรู้จักไหมแสดงว่าน่ากลัวไหมครับน่ากลัวทีเนี้ยคำเชื่อมสัมพันธสารมาละอย่างไรก็ตามนี่คือการเชื่อมอย่างไรก็ตามไม่ว่าคำทำนายเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ภาวะโลกร้อนที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ก็ชวนให้น่ากลัวอยู่เหมือนกันไม่ต้องไปกลัวโลกแตกหรอกกลัวอะไรก่อนกลัวโลกร้อนเหมือนใครสอนเนี่ยนะครับโอเคต่อมาหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำเชื่อมแล้วเรามาวิเคราะห์ชนิดของคำเชื่อมพร้อมกันดีไหมดีนะครับข้อแรกมาเลยนะครับข้อที่1 2 3มาพร้อมกันนักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์ลูกพี่และน้องอ่านหนังสือคำเชื่อมคือคำว่าตอบดังๆคำว่าจริงไหมถูกต้องเป็นคำเชื่อมชนิดใดสามารถภาคถูกต้องเก่งมากนะครับต่อมาข้อที่2น้องชอบกินขนมแต่ไม่กินผักคำเชื่อมคือคำว่าคำเชื่อมคือคำว่าแต่เป็นคำเชื่อมชนิดใดคำเชื่อมสามารถภาคเธอจะดูการ์ตูนหรือฟังเพลงตอบดังๆครับไม่ได้ยินเลยคำว่าหรือหรือนะไม่ใช่หรือคำเชื่อมคือคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมสามารถภาคแบบนี้ต่อไปครูโอไม่ช่วยแล้วตัวแทนครับเลขที่12อยู่ไหนเอ่ยมาแม่พูดว่าจะมาหาแก้วตาแก้วตาอยู่ไหนแก้วตาอยู่นั่นนะครับแม่พูดว่าจะมาหาแก้วตาคำเชื่อมคือคำว่าอะไรวงกลม
1: จะ
0: หรอครับลองบอกเพื่อนเพื่อนบอกว่าเชื่อไหมเชื่อเพื่อนไหมลูก
1: เชื
0: ่อวงกลมครับแม่พูดว่าจะมาหาแก้วตาคำเชื่อมคือคำว่าชนิดของคำเชื่อมคืออะไรจำได้ไหมทำไมต้องหลับตาคำเชื่อมอนุประโยคเข้าที่เก่งมากปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปข้อที่5พ่อทำงานอยู่ซึ่งยังไม่เสร็จสักทีกลุ่มที่2ตัวแทนมาเลยครับไม่เอากลุ่มที่2เอาเป็นเลขที่26อยู่ไหนเอ่ยมาเลยครับแก้วตาต้องมาหาแม่ละคำเชื่อมคือคำว่าอะไรครับลูกให้ปลายทางดูด้วยนะครับปลายทางวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยแก้วตารอดูเฉลยพร้อมกันนะครับคำเชื่อมคือคำว่าซึ่งถูกไหมถูกต้องนะครับถูกต้องเลยแล้วก็เป็นคำเชื่อมชนิดใดคำเชื่อมอนุประโยคเก่งมากนะครับต่อไปเลขที่4มาปานาทรลูก

0: เขาลาป่วยเพราะเขาไม่สบายคำว่าอะไรครับชัดเจนคำว่าเพราะเดี๋ยวรอลุ้นลูกรอลุ้นนะครับคำเชื่อมคือคำว่าเพราะเก่งมากเป็นคำเชื่อมชนิดใดอนุประโยคเก่งมากปรบมือให้เพื่อนให้ปณธรต่อไปครับเลขที่18อยู่นะครับ18มาเลยครับข้อที่7เขาไม่เข้าใจจึงไม่ทำงานพวกเราเป็นไหมเป็นเหมือนเขาไหมไม่เป็นถ้าพวกเราไม่เข้าใจพวกเราก็จะทำงานแบบไม่เข้าใจคำเชื่อมคือคำว่าอะไรครับชยานินมั่นใจเลยคำเชื่อมคือคำว่าจึงเป็นคำเชื่อมชนิดใดลูกคำว่าจึงช่วยเพื่อนหน่อยเป็นคำเชื่อมเสริมถามว่าไม่มีคำว่าจึงได้ไหมได้เขาไม่เข้าใจไม่ทำงานแบบนี้ก็เข้าใจอ่านแล้วรู้เรื่องแต่ถ้ามีคำว่าจึงซึ่งเป็นคำเชื่อมเสริมมาเสริมมันก็จะทำให้ทำไมขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วคำว่าจึงเป็นคำเชื่อมเสริมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนต่อมาข้อที่8น้องหิวข้าวเลยไปกินข้าวก่อนเลขที่22อยู่ไหนเอ่ยมาเลยครับต่อไปเลขที่16นะเตรียมตัวข้าวหอมนันทิชาบอกว่าคำว่าเลยค่ะคุณครูเป็นคำเชื่อมถูกไหมถูกต้องเป็นคำเชื่อมชนิดใดลูกคำเชื่อมสมภาคเหรอคำเชื่อมเสริมสมภาคผ่านไปแล้วต่อไปข้อที่9เมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงินเหมือนข้อที่7นะถ้าไม่เข้าใจไม่ทำงานก็จะเป็นข้อที่9เมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงินเหมือนพวกเราถ้าไม่ทำงานส่งก็ไม่ต้องรับคะแนนนะครับใครดีนะเลขที่16อยู่นะครับมาสิครับลูกหนูรออะไรครับวงกลมครับนันทวดีบอกว่าเมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงินคำว่าก็คือคำเชื่อมคำเชื่อมอย่างไร
1: คำเช
0: ื่อ
1: มเสริ
0: มถูกไหมถูกต้องประมือให้นันทวดีเก่งมากและสุดท้ายเยอะมากตัวหนังสือเยอะใครช่วยครูได้บ้างครับเลขที่1อยู่ไหนเอ่ยมาเลขที่1มาเลยลูกจิรพัฒน์ช่วยครูโอหาคำเชื่อมหน่อยครับมั่นใจมั่นใจนะครับถูกไหมเพื่อนๆถูกไหมครับลูกถูกไหมครับถูกต้องนะครับคำเชื่อมคือคำว่ากล่าวคือเป็นคำเชื่อมชนิดใดกลับมาก่อนจิรพัฒน์ช่วยบอกหน่อยว่าเป็นคำเชื่อมชนิดใดลูกชื่อมันยาวมากเลย
2: สามภาษา
0: สัมภสารมีด้วยเหรอ
2: สัมภสารครับ
0: อะไรจะขายข้าวสาร
2: สัมภสาร
0: สัมพันธะสารไม่ใช่สัมพันธภาพนะแล้วเมื่อกี้ขายข้าวสารก็ไม่ใช่
2: ไม่ใช่คร
0: ับ เอาพูดอีกครั้ง
2: คำเชื่อมสัมพันธสารคร
0: ับ เก่งมากปรบมือให้จิรพัฒน์ครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักเรียนเนี่ยทางต้นทางและปลายทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดดูสิว่าจะทำได้ไหมสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเรานะครับให้นักเรียนทำใบงานที่10ทบทวนคำเชื่อมโดยค้นหาคำเชื่อมที่อยู่ในประโยคนะครับจากนั้นก็วิเคราะห์ชนิดของคำเชื่อมให้ถูกต้องด้วยสำหรับปลายทางก็รบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วก็ให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับใบงานของนักเรียนมีกี่ข้อลูกมีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่1และข้อที่2ครูโอขีดเส้นใต้คำเชื่อมมาให้แล้วไม่ยากให้นักเรียนบอกว่าเป็นคำเชื่อมชนิดใดนะครับส่วนข้อที่3 4 5

0: สังเกตโดยภาพรวมแล้วนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสร็จภายในเวลาด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนตอนนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของตนเองให้เรียบร้อยนะครับเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันด้วยนะครับข้อที่1ลูกสายใจและคุณแม่ตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางไปสวนสัตว์ในช่วงปิดภาคเรียนคำเชื่อมคือคำว่าและเจอไหมนะครับคำเชื่อมคือคำว่าและชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสมภาคถ้านักเรียนถูกนักเรียนก็ตรวจสอบความถูกต้องไปเลยใช้ปากกาแดงในการติ๊กเครื่องหมายถูกต่อมาข้อที่2พ่อเป็นผู้ให้กำเนิดเรากล่าวคือพ่อถือว่ามีบุญคุณต่อเราที่เลี้ยงดูพวกเรามาคำเชื่อมที่ครูโอกำหนดให้ก็คือคำว่ากล่าวคือครูขีดเส้นใต้มาให้เรียบร้อยแล้วชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมสัมพันธสารต่อมาข้อที่3ให้นักเรียนหาเองนักเรียนหาได้เหมือนครูโอไหมครับคือคำว่าจึงเหตุใดเขาจึงเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับเช่นนี้ช่างน่าสงสารเขาจริงๆน่าสงสารไหมลูกน่าสงสารนะครับคำเชื่อมคือคำว่าจึงชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมเสริมได้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะต่อมานะครับข้อที่4คนสวนกำลังช่วยกันตัดต้นไม้ที่อยู่บริเวณหลังบ้านของฉันคำเชื่อมคือคำว่าที่ประเภทของคำเชื่อมหรือชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมอนุประโยคดูสิคนสวนกำลังตัดต้นไม้แล้วต้นไม้มันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ที่บริเวณหลังบ้านของฉันเนี่ยคือการเชื่อมนะครับต่อมาข้อที่5เพราะฝนตกแต่เช้านะฝนตกแต่เช้ารถจึงติดหนักทำให้การจราจรติดขัดตลอดสายตลอดเส้นทางเลยการจราจรก็ติดขัดนักเรียนสังเกตไหมบางคนอาจจะบอกแค่คำว่าจึงแต่มองไปให้ลึกมันคือคำว่าเพราะจุดจุดจุดจึงมันคือคำว่าเพราะจุดจุดจุดจึงนะครับเป็นคำเชื่อมอนุประโยคนั่นเองใครทำผิดหรือไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนักเรียนเขียนเพิ่มเติมไปด้วยนะครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันด้วยคำถามเช่นเคยก็คือคำถามสรุปบทเรียนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำเชื่อมเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรลูกการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรขอสุ่มถามเลขคู่ที่เป็นผู้ชายยกมือเหลือกี่คนเนี่ยวันนี้เลขที่8ครับเลขที่10ปิยวัฒน์ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับปิยวัฒน์ฟังให้ดีแล้วก็คิดตามการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมเราเอาคำเชื่อมไปเชื่อมคำไปเชื่อมประโยคไปเชื่อมวลีไปเชื่อมข้อความมันมีประโยชน์อย่างไร
1: ทำให้เราเข้าใจในประโยคมากขึ้นนะเพราะว่าคำเชื่อมช่วยขยายให้ประโยคเข้าใจได้มากขึ้นครับ
0: ตอบดีปรบมือให้ปิยวัฒน์ครับดังนั้นการเรียนเรื่องคำเชื่อมก็จะสามารถใช้คำเชื่อมในการเชื่อมคำเชื่อมวลีเชื่อมประโยคแล้วก็ข้อความเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับทำไมยังไม่มากินข้าวงงไหมทำไมยังไม่มากินข้าวทำไมบ่ายแล้วยังไม่มากินข้าวเข้าใจไหมเข้าใจทำไมบ่ายแล้วถึงยังไม่มากินข้าวคำว่าถึงเป็นคำเชื่อมอะไรคำเชื่อมเสริมใช่ไหมธัญวัฒน์ถูกต้องประมือให้ธัญวัฒน์ครับ เมื่อกี้ตอบถูกใช่ไหมถูกต้องนะอ่ะเพราะฉะนั้นบทเรียนครั้งต่อไปเราเริ่มหน่วยใหม่แล้วชื่อหน่วยอะไรยังไม่บอกแต่นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอ่านเรื่องน่ารู้คู่ภาษาถิ่นภาษาถิ่นมีอะไรบ้างถิ่นเหนือถิ่นกลางถิ่นอีสานแล้วก็ถิ่นใต้ใช่ไหมครับใครเป็นคนภาคใต้ยกมือขึ้นโอ้โหใครเป็นคนอีสานมีไหมขอเสียงคนอีสานหน่อยครูโอนี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นด้วยนะครับอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบงานใบความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นแล้วก็อ่านเรื่องน่ารู้คู่ภาษาถิ่นแล้วก็มีบทอ่านด้วยเรื่องภูบ่อบิดอยากรู้ก็ไปอ่านมาก่อนล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนในวันนี้หลักภาษามันเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะคำเชื่อมนะครับตามบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับก็จะยากนิดหนึ่งนะครับอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทบทวนความรู้อยู่เสมอนะครับกลับบ้านก็ต้องไปทบทวนความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถของขยะของกทมขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายผิดสุดใส่ค่าสินไหมแก่กทมหรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิด

13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเหตุให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปลั่งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างพาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมู่สื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่าน

สำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก DLTVโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อนักเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้นะครับข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับสำหรับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญ

ในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวมีแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวอย่างไรนะครับพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับประเด็นที่1นะครับแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับเราจะต้องเขียนถูกต้องตามรูปแบบและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับในเรื่องของรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายกันครับองค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับเราจะพูดถึงลักษณะของการเว้นขอบกระดาษนะครับโดยเราจะเว้นขอบกระดาษด้านหน้าประมาณ 1.5 นิ้วเว้นขอบกระดาษด้านหลังประมาณ1นิ้วนะครับคราวนี้เรามาดูถึงองค์ประกอบของจดหมายนะครับตำแหน่งที่1เลยนะครับเราจะเขียนที่อยู่นะครับนักเรียนสังเกตตำแหน่งของที่อยู่นะครับตามภาพตัวอย่างนะครับที่อยู่เราจะเขียนด้านมุมบนขวามือนะครับถัดลงมาจากที่อยู่นะครับจะเป็นในส่วนของวันที่นะครับซึ่งวันที่จะประกอบด้วยวันที่เดือนแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับถัดลงมานะครับองค์ประกอบที่3นะครับก็จะเป็นคำขึ้นต้นนะครับแล้วก็เนื้อความส่วนสำคัญเลยของจดหมายนะครับถัดลงมาองค์ประกอบที่4นะครับนักเรียนก็คือส่วนของเนื้อความของจดหมายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะบอกให้ผู้รับจดหมายทราบถึงจุดประสงค์ของการเขียนตลอดถึงผู้รับจดหมายทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เขียนเรื่องราวที่ผู้ส่งต้องการจะบอกถึงผู้เขียนนะครับถัดลงมาในตำแหน่งที่5นะครับก็คือคำลงท้ายนะครับให้นักเรียนสังเกตตำแหน่งของคำลงท้ายนะครับคำลงท้ายจะเขียนตรงกับวันที่นะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับตำแหน่งลงชื่อผู้เขียนนั้นนะครับจะเขียนตรงกับที่อยู่นะครับคราวนี้คุณครูขอถามนักเรียนหน่อยนะครับว่าองค์ประกอบของจดหมายหลักๆสำคัญในจดหมายแล้วจะประกอบด้วยทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับใช่เลยครับนักเรียนจะประกอบด้วย6องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบที่1ทบทวนอีก1ครั้งนะครับองค์ประกอบที่1ได้แก่ที่อยู่นะครับองค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4เนื้อความของจดหมายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับองค์ประกอบที่5ได้แก่คำลงท้ายและองค์ประกอบที่6นะครับลงชื่อผู้เขียนนะครับอันนี้คือรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายดังนั้นการที่เราจะเขียนจดหมายได้นะครับเราจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับมาช่วยคุณครูพิจารณาดูหน่อยนะครับว่าลักษณะของจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับลักษณะของการเขียนถูกต้องในแต่ละองค์ประกอบหรือไม่นะครับคราวนี้ตำแหน่งที่1เลยนะครับองค์ประกอบที่1ที่เราจะพิจารณากันก็คือในส่วนของที่อยู่นักเรียนดูตัวอย่างจดหมายพร้อมๆกันนะครับในส่วนของที่อยู่นะครับที่อยู่ของจดหมายฉบับนี้เขียนว่าเขียนที่บ้านถูกต้องหรือไม่ครับเมื่อผู้อ่านรับจดหมายฉบับนี้รู้ไหมว่าตำแหน่งที่อยู่ของที่บ้านอยู่ที่ใดไม่รู้เลยนะครับดังนั้นองค์ประกอบของการเขียนที่อยู่คุณครูสอนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับจะประกอบด้วยบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดและอะไรเอ่ยนักเรียนและอะไรเอ่ยรหัสไปรษณีย์นะครับและรหัสไปรษณีย์ดังนั้นลักษณะตัวอย่างของจดหมายนะครับในส่วนของที่อยู่เป็นอย่างไรครับเขียนถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนไม่ถูกต้องหวังว่านักเรียนของคุณครูเขียนได้ถูกต้องตามวิธีการและกระบวนการเขียนที่อยู่นะครับต่อไปมาดูในส่วนขององค์ประกอบที่2นะครับได้แก่อะไรเอ่ยองค์ประกอบที่2

ได้แก่วันที่นะครับนักเรียนการพิจารณาหน่อยนะครับว่าลักษณะของการเขียนวันที่ในจดหมายฉบับนี้ถูกต้องหรือไม่ใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นครับไม่มีเลยแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครยกมือเลยไม่มีเลยไม่มีคนยกมือเลยแสดงว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายแล้วมีความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของการเขียนจดหมายแล้วคราวนี้ดูตัวอย่างของจดหมายฉบับนี้ในส่วนของวันที่ผิดหรือว่าถูกครับลักษณะของการเขียนนักเรียนดูสังเกตดูให้ดีใช่ครับไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของวันที่บอกคุณครูหน่อยสิว่าวันที่ในจดหมายฉบับนี้ผิดตรงไหนผิดตรงไหนเขาเขียนคำว่าวันที่นั่นเองเขาเขียนคำว่าวันที่นั่นเองจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราจะเขียนคำว่าวันที่หรือไม่ครับในจดหมายเราจะไม่เขียนในตำแหน่งของวันที่เราจะใช้เลขซึ่งเป็นเลขวันที่เดือนแล้วก็ปีพุทธศักราชเลยนะครับต่อไปตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3ได้แก่อะไรเอ่ยตำแหน่งที่3คำขึ้นต้นคำขึ้นต้นนั่นเองคราวนี้เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เคารพคำขึ้นต้นถูกต้องไหมครับลักษณะของการเขียนถูกต้องนะครับต่อไปองค์ประกอบที่4ในส่วนของเนื้อความของจดหมายนะครับและองค์ประกอบที่5ตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายคุณครูบอกว่าตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายเราจะต้องเขียนคำลงท้ายให้ตรงกับตำแหน่งใดเอ่ยคุณครูบอกว่าให้เขียนตำแหน่งของคำลงท้ายเนี่ยให้ตรงกับตำแหน่งเดียวกันกับของวันที่ดังนั้นลักษณะของการเขียนคำลงท้ายในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เขียนวางตำแหน่งได้ถูกต้องหรือไม่คุณครูเห็นแล้วยกมือมาจากหลังห้องเลยตอบเสียงดังฟังชัดเสียด้วยว่าถูกต้องครับคุณครูถูกต้องนะครับตำแหน่งของการเขียนในส่วนของคำลงท้ายต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายได้แก่การลงชื่อผู้เขียนนะครับองค์ประกอบสุดท้ายก็คือการลงชื่อผู้เขียนองค์ประกอบที่เท่าไหร่เอ่ยองค์ประกอบที่6นั่นเองคราวนี้พิจารณาในส่วนของตำแหน่งการเขียนพิจารณาในส่วนของพิจารณาในส่วนของตำแหน่งการลงชื่อผู้เขียนนะครับคุณครูบอกว่าชื่อผู้เขียนจะต้องลงตรงกันกับที่อยู่นะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นะครับเขียนตรงกันแต่คนละองค์ประกอบกันคราวนี้มาดูถึงตัวอย่างจดหมายที่คุณครูให้นักเรียนดูนะครับเป็นอย่างไรครับร่วมกันพิจารณาหน่อยว่าตำแหน่งสุดท้ายในส่วนของการลงชื่อผู้เขียนนั้นถูกต้องหรือไม่ครับในส่วนของตำแหน่งใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นดูดีๆนะครับอันแน่มีคนยกมือบอกคุณครูว่าถูกต้องนะครับในส่วนของตำแหน่งของชื่อของผู้เขียนจดหมายนั้นเขียนตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นั่นเองนะครับในตัวอย่างของจดหมายนี้เขียนถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายเรามาดูในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายในองค์ประกอบถัดไปกันเลยนะครับก็คือในส่วนของเนื้อหาสาระในจดหมายนะครับลักษณะของเนื้อหาสาระหมายนะครับเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารนะครับโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับเนื้อหาสาระเป็นส่วนที่สำคัญคุณครูเน้นย้ำเลยนะครับว่าจะต้องเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่ต้องการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารให้ผู้รับจดหมายเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการคราวนี้ดูลักษณะของการเขียนนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่เป็นอย่างไรเอ่ยจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาในจดหมายนะครับตามตัวอย่างจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับเรา

ามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับเรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับพร้อมกันแล้วนะครับมาอ่านตัวอย่างจดหมายกันนักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูได้เลยนะครับฉันทราบข่าวจากโตโต้ฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยนะนะโมส่วนเราเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องด้วยอยู่ใกล้บ้านเพราะต้องช่วยงานที่บ้านจึงไม่ได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคราวนี้มาร่วมกันพิจารณาในส่วนของเนื้อความจดหมายที่เราร่วมกันอ่านไปเมื่อตะกี้นะครับเนื้อความของจดหมายที่เราร่วมกันอ่านเมื่อกี้นั้นเขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงใครเอ่ยคุณครูขอผู้กล้าหน่อยไม่ทราบว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครยกมือหน่อยเขียนถึงเขียนถึงนะโมเขียนถึงนะโมเมื่อพิจารณาแล้วนะโมเนี่ยน่าจะเป็นใครกับน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับผู้เขียนแล้วนะโมนะโมที่เขียนถึงนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนถูกต้องนะครับมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันกับผู้เขียนนั่นเองคราวนี้จุดประสงค์ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรเอ่ยใช่เลยครับจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่อแสดงอะไรแสดงความยินดีนั่นเองแสดงความยินดีกับใครแสดงความยินดีกับนะโมเนื่องในโอกาสอะไรครับนักเรียนเนื่องในโอกาสอะไรนักเรียนพิจารณาดูเนื้อความในจดหมายใหม่อีกครั้งหนึ่งเขียนไปแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่านะโมชื่อว่านะโมเนื้อความในจดหมายเขียนไปเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นะโมสอบชิงทุนไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดเอ่ยนะโมไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะโมเก่งไหมครับนะโมเก่งปรบมือให้พี่นะโมนะครับพี่นะโมเป็นคนเก่งสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมไหมครับถ้านักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรทบทวนเนื้อหาในบทเรียนที่คุณครูสอนตลอดถึงเนื้อหาที่คุณครูกำลังสอนอยู่ณตอนนี้นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนสนใจฟังคุณครูจดบันทึกตามที่คุณครูสอนนะครับจดบันทึกตามที่คุณครูสอนตามเนื้อหาที่คุณครูสอนนะครับคราวนี้บอกถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนมาเพื่อแสดงความยินดีดังนั้นลักษณะของการเขียนเนื้อความในจดหมายจะต้องบอกวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนเพื่ออะไรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในข้อถัดไปนะครับใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับลักษณะของการใช้สรรพนามในจดหมายลักษณะของการใช้คำขึ้นต้นตลอดถึงคำลงท้ายจะต้องมีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับตัวผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างพิจารณาตัวอย่างว่าจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นใช้คำขึ้นต้นเหมาะสมกับผู้รับหรือไม่นะครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึง
คุณพ่อนั่นเองคำขึ้นต้นใช้ว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงต่อไปมาดูพิจารณาดูในส่วนของคำลงท้ายหน่อยนะครับว่าคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดนะครับอ่านดังๆพร้อมๆกันคุณครูนับ1ถึง3นะครับ1 2 3คำลงท้ายเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อคำลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเหมาะสมไหมครับนักเรียนเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเหมาะสมนะครับเหมาะสมต่อไปมาดูตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่2พิจารณาดูในส่วนของคำขึ้นต้นก่อนนะครับพิจารณาดูในส่วนของคำขึ้นต้นนะครับคำขึ้นต้นเขียนว่าอะไรเอ่ยนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคราวนี้มาพิจารณาในตำแหน่งที่2ถึงความเหมาะสมก็คือตำแหน่งใดตำแหน่งที่2ที่เราจะต้องพิจารณาก็คือตำแหน่งของคำลงท้ายอ่านดูสิว่าในจดหมายฉบับนี้เขียนคำลงท้ายว่าอะไรเขียนคำลงท้ายว่าอะไรคำลงท้ายในจดหมายฉบับนี้เขียนว่าขอแสดงความนับถือขอแสดงความนับถือคราวนี้มาพิจารณาดูหน่อยสิว่าจดหมายฉบับที่2จดหมายฉบับที่2ที่คุณครูให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนั้นเขียนถึงใครเขียนถึงประธานมูลนิธิลักษณะของการใช้คำลงท้ายใช้ว่าอะไรเอ่ยใช้ว่าขอแสดงความนับถือมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนตามลักษณะของคำขึ้นต้นที่คุณครูสอนไปแล้วเก่งจังเลยแสดงว่าตั้งใจและสนใจฟังคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูนะครับจะสามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้เหมือนพี่นโมถ้านักเรียนตั้งใจฟังและก็สนใจเนื้อหาที่คุณครูสอนขนาดนี้นะครับพิจารณาแล้วเป็นอย่างไรครับมีความเหมาะสมไหมตัวอย่างคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายฉบับที่2มีความเหมาะสมปรบมือให้ตัวเองหน่อยดังนั้นลักษณะของตัวอย่างจดหมายที่คุณครูยกมาประกอบเป็นตัวอย่างให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายของจดหมายทั้ง2ฉบับนี้ของจดหมายทั้ง2ฉบับนี้มีความเหมาะสมมีความเหมาะสมทั้ง2ฉบับเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายนะครับแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นของการเลือกใช้กระดาษซองจดหมายเหมาะสมคราวนี้เป็นประเด็นสำคัญและประเด็นหลักอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายถึงลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมกับผู้รับและก็อีกอย่างหนึ่งเน้นย้ำเลยนะครับลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมและก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยคุณครูพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมีความหลากหลายลักษณะของกระดาษโดยทั่วไปมีความหลากหลายอาจจะเป็นกระดาษที่มีสีที่ไม่เหมาะสมเมื่อนำมาใช้เขียนจดหมายแล้วอีกอย่างที่สำคัญซองจดหมายเหมือนกันซองจดหมายก็เหมือนกันอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายนะครับอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายอย่างไรอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่ถูกต้องตามกาลเทศะเมื่อเราใช้ซองจดหมายในลักษณะนั้นเริ่มที่จะงงเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่ามันมีความหลากหลายอย่างไรเริ่มที่จะไม่เข้าใจแล้วว่าสีฉูดฉาดเป็นอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างของกระดาษและซองจดหมายกันดีกว่า
ไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณ

ครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูตัวอย่างแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูในส่วนของกระดาษและซองจดหมายกันเลยนะครับคุณครูมีตัวอย่างกระดาษนะครับแรกเริ่มเราจะมาพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษกันก่อนนะครับมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวนกี่กรอบเอ่ยมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวน2กรอบนะครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1กระดาษในแผ่นที่1มีลักษณะเป็นอย่างไรตอบคุณครูหน่อยสิครับในกรอบที่1แผ่นที่1นะครับในกรอบที่1แผ่นที่1ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรครับตรงกลางเป็นเส้นบรรทัดพื้นหลังสีขาวแต่ส่วนบนกับส่วนล่างของกระดาษเป็นอย่างไรครับมีการตกแต่งสีค่อนข้างจะฉูดฉาดถ้าเกิดว่าเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นรูปภาพที่ค่อนข้างทำให้ผู้อ่านเนี่ยเมื่อเขียนจดหมายเข้าไปแล้วเมื่อมีตัวอักษรนักเรียนนึกจินตนาการไปนะครับว่าเมื่อมีตัวอักษรปรากฏบนกระดาษแผ่นนี้ปรากฏบนกระดาษแผ่นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คืออะไรเอ่ยค่อนข้างที่จะเป็นอย่างไรเมื่ออ่านแล้วลายตาเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องบอกคุณครูว่าเขียนแล้วคุณครูครับคุณครูครับเขียนแล้วเมื่อข้อความหมึกปากกาจะหลุดลงไปบนกระดาษแผ่นนี้ทำให้ผู้อ่านแล้วค่อนข้างจะลายตาเนื่องจากว่าส่วนบนของกระดาษแผ่นนี้กับส่วนล่างของกระดาษแผ่นนี้มีลวดลายนั่นเองดังนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคุณครูยังไม่บอกก่อนเรามาดูตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ก่อนนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ดูกันหน่อยตัวอย่างนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2นะครับคือแผ่นนี้นะครับตัวอย่างแผ่นนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยพื้นหลังเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพทะเลมีอะไรด้วยภูเขามีอะไรด้วยมีก้อนเมฆถ้าเราเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้อ่านมองเห็นตัวหนังสือตัวอักษรที่เราเขียนลงไปไหมมองเห็นแต่ชัดเจนไหมครับมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนการเลือกใช้น้ำหมึกปากกาตามความเหมาะสมก็เช่นกันในส่วนของการเขียนจดหมายเราจะเลือกใช้หมึกปากกาสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับสีน้ำเงินหรือสีดำดังนั้นนักเรียนลองจินตนาการดูสิว่าเมื่อข้อความปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2ปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2จะเกิดอะไรขึ้นหลายตายิ่งกว่าเขียนลงบนกระดาษแผ่นที่1และก็ผู้อ่านแล้วเป็นอย่างไรลักษณะของการอ่านอาจจะอ่านไม่เข้าใจอีกอย่างนึงพิจารณาถึงความเหมาะสมไหมครับก็ยังไม่เฉลยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คราวนี้มาพิจารณาตัวอย่างกระดาษในกรอบที่2กันก่อนนะครับลักษณะกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่1เป็นกระดาษสีอะไรเอ่ยตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3สีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยสีขาวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเป็นกระดาษสีขาวมีลวดลายไหมมีลวดลายไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นกระดาษเปล่าไม่มีอะไรเลยกระดาษชนิดนี้เราเรียกว่ากระดาษอะไรเอ่ย
กระดาษสีขาวหรือที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเราเรียกว่ากระดาษ A C R ขนาดที่เรานำมาใช้กันนะครับขนาดที่เรานำมาใช้กันก็คือขนาด A 4นั่นเองแต่กระดาษสีขาวเนี่ยอาจจะมีหลากหลายขนาดแต่ตามความนิยมที่เรานิยมนำมาใช้กันในส่วนของการเขียนจดหรือนิยมนำมาใช้กันในทางราชการนะครับเราก็จะนิยมใช้ในส่วนของกระดาษสีขาวที่มีขนาด A 4นะครับคราวนี้กระดาษลักษณะที่1เป็นสีขาวไม่มีลวดลายอะไรเลยเมื่อเขียนข้อความลงไปบนกระดาษแผ่นนี้เมื่อเขียนข้อความลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปนั้นจะมองเห็นได้ชัดไหมครับเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับข้อความที่เราเขียนลงไปบนกระดาษแผ่นนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะใช้ปากกาสีอะไรเอ่ยตามที่คุณครูบอกว่ามันมีความเหมาะสมอะปากกาสีน้ำเงินกับปากกาสีดำก็มองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากว่าพื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลายคราวนี้มาดูถึงลักษณะของกระดาษคราวนี้มาดูถึงลักษณะของกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่2กันนะครับว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนพิจารณาแล้วบอกคุณครูหน่อยให้เวลาในการพิจารณา1นาทีให้เวลาในการพิจารณา1นาทีกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2มีลักษณะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องอีกแล้วแต่ไม่ใช่ว่านักเรียนหน้าห้องจะไม่ตั้งใจเรียนนะครับนักเรียนหน้าห้องคุณครูสังเกตแล้วตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีคุณครูขอชื่นชมนะครับกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2เป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นเป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นซึ่งคุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่คุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่นะครับในกระดาษลักษณะที่2เนี่ยนักเรียนเรียกกันโดยทั่วไปว่ากระดาษอะไรลูกกระดาษอะไรครับกระดาษมีเส้นหรือกระดาษรายงานหรือกระดาษรายงานทำไมถึงเรียกว่ากระดาษรายงานเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีวิวัฒนาการในเรื่องของการพิมพ์นะครับในเรื่องของการพิมพ์ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมีปรินเตอร์เมื่อก่อนนะครับย้อนอดีตกลับไปนะครับปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อก่อนค่อนข้างจะมีน้อยและราคาค่อนข้างที่จะสูงน้อยนักในแต่ละบ้านเนี่ยที่จะมีนะครับดังนั้นลักษณะของการสื่อสารโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มพิมพ์กันน่ะก่อนที่จะเริ่มพิมพ์กันน่ะก็จะถูกต้องเลยนะครับนักเรียนก่อนที่จะมีการพิมพ์แบบปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนเราใช้วิธีการเขียนนั่นเองดังนั้นกระดาษลักษณะที่2เนี่ยเรามักจะเห็นกันโดยทั่วไปเพราะว่าถ้าถามกับรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยถามกลับไปกับรุ่นพี่ของเรากระดาษประเภทนี้รุ่นพี่ของเรามักจะใช้บ่อยเลยทีเดียวเพราะว่าใช้ในการเขียนรายงานเราถึงเรียกกันจนชินติดปากว่ากระดาษรายงานนั่นเองนะครับดังนั้นพิจารณาแล้วว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2จะมีเส้นจะมีเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นอะไรเอ่ยเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นบรรทัดนั่นเองนะครับเหมือนกับสมุดที่นักเรียนกำลังจดบันทึกอยู่ในขณะนี้ไม่เอ่ยดูหน่อยครับเหมือนกันไหมเส้นบรรทัดเหมือนกันถ้าเราเขียนข้อความซึ่งเป็นข้อความสีน้ำเงินหรือข้อความสีลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าอ่านแล้วจะเข้าใจไหมมีคนตอบว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับผู้เขียนจุดประสงค์ของการสื่อสารเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับลักษณะของการสื่อสารจุดประสงค์ของการสื่อสารแต่เมื่อเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นนี้แล้วนักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนั้นน่ะจะมองเห็นได้ชัดไหมครับ
ใช่เลยจะมองเห็นได้ชัด

ครับดังนั้นมาช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษหน่อยนะครับว่ากระดาษในกรอบที่1กับกระดาษในกรอบที่2กรอบใดมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้กรอบใดมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้ใครว่ากรอบที่1ยกมือแอนแน่คุณครูเห็นมีคนยกด้วยใครว่ากรอบที่1ยกมือมีคนยกอยู่เมื่อกี้ยกแล้วรีบเอามือลงเลยเพราะว่าเป็นอย่างไรเพื่อนไม่ยกแล้วก็แอบมองเพื่อนข้างๆด้วยว่าทำไมไม่ยกอ่ะทำไมไม่ยกอ่ะแต่ตัวเองเป็นอย่างไรยกมือคุณครูเห็นอยู่แต่ไม่บอกว่าใครนะครับไม่บอกว่าใครต่อไปใครคิดว่ากระดาษลักษณะที่2ในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมยกมือครับยกกันเต็มยกกันเต็มห้องเลยยกกันเต็มห้องเลยเก่งมากเลยนะครับกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายต่อไปกระดาษในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนั้นมีความเหมาะสมใช่หรือไม่ใครว่าเหมาะสมยืนยันอีกครั้งนึงว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยกมืออีกครั้งนึงใครว่าเหมาะสมยกมือครับยกกันทั้งห้องเลยนะครับกระดาษในส่วนของกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับคราวนี้เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มาช่วยคุณครูพิจารณาประเด็นถัดไปหน่อยสิว่ามีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับมาช่วยคุณครูวิเคราะห์ซองจดหมายดูหน่อยสิว่าลักษณะของซองจดหมายแบบใดมีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใส่จดหมายส่งไปให้กับผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดู2กรอบเหมือนเดิมกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือนะครับกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือคราวนี้พิจารณากรอบที่1ก่อนนะครับนักเรียนดูหน้าตาของซองจดหมายในกรอบที่1พร้อมๆกันนะครับในภาพที่1ลักษณะเป็นอย่างไรมีคนตอบเสียงดังฟังชัดเลยว่าสวยงามค่ะคุณครูสวยงามค่ะคุณครูคราวนี้พิจารณาในเรื่องของสีสันก่อนในเรื่องของลวดลายในเรื่องของลวดลายตัวอย่างซองจดหมายในภาพที่1ลวดลายเป็นอย่างไรเอ่ยค่อนข้างจะลายตารกรุงรังลายตาต่อไปมาดูภาพที่2มีเป็นเส้นๆบ้างเป็นเส้นสีมีเป็นเส้นทะแยงบ้างมีเป็นจุดกลมๆบ้างนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนจดหมายแล้วใส่ซองจดหมายตามกรอบที่1ส่งมาให้คุณครูเมื่อคุณครูเป็นผู้รับจดหมายจากนักเรียนนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรอุ๊บตื่นเต้นที่ได้รับจดหมายของนักเรียนใส่ซองจดหมายคุณครูอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าลักษณะของซองจดหมายเนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นลวดลายมีสีสันค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวแต่พอพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วเป็นอย่างไรครับนักเรียนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่าเพิ่งตอบเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ให้เก็บไว้ในใจก่อนอันนี้พิจารณาไปแล้วในส่วนของกรอบที่1ต่อไปมาดูซองจดหมายลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2กันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกรอบที่2ในภาพที่1ด้านบนนะครับนักเรียน
ป็นลักษณะของซองจดหมายที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับซองจดหมายลักษณะนี้เราสามารถไปซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยจากไปรษณีย์เก่งจังเลยจากที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะครับคราวนี้ลักษณะของสีซองจดหมายในภาพที่1ด้านบนนะครับสีของซองจดหมายเป็นอย่างไรสีอะไรเอ่ยสีขาวนะครับมีลักษณะเป็นสีขาวและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เรานิยมกันนะครับซองจดหมายประเภทที่2ที่เราเห็นกันโดยส่วนใหญ่ด้านล่างนะครับภาพที่2ด้านล่างนะครับที่มีแถบสีเทาๆด้านล่างนะครับนักเรียนซองจดหมายลักษณะนี้เราจะเห็นกันโดยทั่วไปในโรงเรียนของเราซองจดหมายฉบับนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นยกมือขึ้นมีคนเคยเห็นนะครับมีคนเคยเห็นแสดงว่าเคยขึ้นไปบนห้องสำนักงานเคยเห็นคุณพี่ธุรการคุณครูธุรการนะครับเคยเห็นบนโต๊ะคุณครูธุรการซองจดหมายลักษณะที่2ด้านล่างนั้นนะครับเรานิยมใส่จดหมายประเภทจดหมายใดเอ่ยจดหมายประเภทใดจดหมายประเภทใดเงียบเลยประเภทของจดหมายคุณครูสอนไปแล้วมีทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทมีคนตอบได้แสดงว่าดูมือคุณครูอยู่มีทั้งหมด4ประเภทจดหมายประเภทที่1เรากำลังเรียนกันอยู่นะตอนนี้ก็คือจดหมายส่วนตัวต่อไปจดหมายประเภทที่2ได้แก่จดหมายกิจธุระประเภทจดหมายที่3ได้แก่จดหมายธุรกิจและประเภทจดหมายที่4ก็คือจดหมายอะไรเอ่ยลูกจดหมายราชการนั่นเองดังนั้นจดหมายประเภทที่4เนี่ยเรานิยมใส่ซองลักษณะที่2ด้านล่างซึ่งจะมีตราครุฑนั่นเองคราวนี้มาพิจารณากันดูหน่อยสิว่าซองจดหมายในกรอบที่1กับซองจดหมายในกรอบที่2ซองจดหมายในกรอบใดมีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อของจดหมายใส่ลงไปแล้วก็ส่งให้ผู้รับใครคิดว่าซองที่1ยกมือขึ้นตั้งใจฟังอย่างดีเลยไม่มีคนยกใครคิดว่าซองที่2ยกมือขึ้นยกกันทั้งห้องเลยคราวนี้มาดูเฉลยสิว่าซองจดหมายในกรอบที่1มีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ซองจดหมายในกรอบที่1ไม่มีความเหมาะสมไม่มีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้ผู้รับเนื่องจากว่าอะไรครับนักเรียนเนื่องจากว่าอะไรเอ่ยนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางดูสิว่าเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมนักเรียนตอบทีละคนเลยนักเรียนตอบทีละคนเลยรบกวนคุณครูปลายทางนะครับพิจารณาความถูกต้องของคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับตอบรายบุคคลเลยนะลูกว่าทำไมถึงไม่มีความเหมาะสมต่อไปมาดูถึงลักษณะซองจดหมายในกรอบที่2ใครคิดว่ามีความเหมาะสมยกมือยกมือกันทั้งห้องใช่แล้วครับนักเรียนลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2นั้นมีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้กับผู้รับทั้งนี้และทั้งนั้นลักษณะของกระดาษและซองจดหมายจะต้องเลือกใช้สีที่มีความเหมาะสมหรือเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนั่นเองนะครับเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนะครับสีสุภาพได้แก่สีอะไรบ้างสีที่เราเห็นเลยกระดาษสีขาวที่มีความนิยมใช้กันสีอะไรอีกสีฟ้าแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเข้มสุภาพไหมลูกถ้าเป็นสีฟ้าเข้มนะครับนักเรียนก็ไม่มีความสุภาพนะครับดังนั้นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าจะต้องเป็นสีฟ้าอ่อนคราวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปศึกษาดูต่อว่าสีสุภาพนั้นน่ะประกอบด้วยสีอะไรบ้างแล้วในวันพรุ่งนี้มาตอบกับคุณครูปลายคุณครูยกตัวอย่างจดหมายมาให้นักเรียนดู2ตัวอย่างตัวอย่างที่1เป็นลักษณะของ

ของจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเป็นตัวอย่างจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเมื่อเราสังเกตลักษณะของตัวอย่างจดหมายในลักษณะที่1แล้วนั้นนักเรียนมองเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรลักษณะของข้อความเป็นระเบียบไหมครับเป็นระเบียบไหมครับยังไม่เป็นระเบียบพอควรแต่มองแล้วเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยอ่านง่ายไหมครับอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายแต่ยังไม่ถือว่าสวยงามที่สุดนะครับยังไม่ได้ถือว่าสวยงามที่สุดแต่ลักษณะของการเขียนก็จะต้องเขียนตลอดทั้งฉบับนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนจะเขียนบ้างหรือพิมพ์บ้างนะครับดังนั้นลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับเป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้ลายมือในการเขียนนะครับต่อไปมาดูถึงลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับเป็นลักษณะของการพิมพ์เป็นลักษณะของการพิมพ์เราสังเกตได้ว่าจดหมายฉบับที่2เป็นลักษณะของการพิมพ์นั้นผู้เขียนก็พิมพ์ทั้งฉบับเลยนะครับไม่มีการเขียนด้วยไม่มีการพิมพ์ด้วยปะปนกันในฉบับเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายส่วนตัวคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนความรู้มาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันสิว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันนั้นคือกิจกรรมอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับมีคนสงสัยอยากรู้แล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันในวันนี้นะครับคือกิจกรรมใดสำหรับกิจกรรมทบทวนความรู้นะครับในวันนี้เป็นใบงานเรื่องรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งนะครับให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวให้ถูกต้องสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แนบไปให้ได้เลยนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำใบงานนี้นะครับโดยใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยในใบงานนี้เก่งจังเลยทบทวนนะครับคำสั่งของคุณครูคุณครูให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวรูปแบบในที่นี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดแต่เรายังไม่เขียนเนื้อความลงไปนะครับเราเขียนเพียงแค่รูปแบบของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำกี่นาทีครับนักเรียนกำหนดเวลาให้นักเรียนทำทั้งหมด10นาทีนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับ

ครับก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมนะครับในส่วนของใบงานนะครับเรื่องรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับให้คุณครูปลายทางตรวจความเรียบร้อยของใบงานตลอดถึงความถูกต้องของใบงานด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวตลอดถึงวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวกันนะครับถ้าเราสังเกตตัวอย่างฉบับที่1นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับมีลักษณะของการใช้คำที่ผิดด้วยไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของที่อยู่ไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของวันที่แต่ถ้าเราได้อ่านเนื้อความของจดหมายฉบับนั้นนะครับก็จะรู้ว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนั้นมีลักษณะของการเขียนที่ผิดด้วยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปก็คือการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีนะครับแล้วก็สมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ

0: ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับ
1: พี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
1: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
1: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
1: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
1: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
1: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
1: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
1: อืมแล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motorไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
1: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
1: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
1: ๆเ
2: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
1: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
1: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม
1: ่ๆ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
1: ครับ
2: นะฮะครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมง
1: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
1: ็คือ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
1: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
1: บริการ
2: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
1: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
1: หนัก
2: เต็มชีวิต
1: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วยมีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
1: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
1: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะ ตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
1: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
1: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
1: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับทำปาก
1: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
1: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
1: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
1: ี
2: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
1: ครับผม
2: นะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: พอคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร่
2: ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้แหละครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: ครับอันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนี
2: ม
1: ีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว้เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
2: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
2: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
2: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิด นะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
2: ดีครับ
0: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ

0: การเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ไรนรพัฒน์วิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทบาทในชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ครอบครัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะต้อนรับน้องไดซ
1: ์
0: ต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ครอบครัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดซ์วันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1อารมณ์ร้อนแล้วก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสังคมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆและปัญหาด้วยความรุนแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
0: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
1: แถวบ้านผมแถวรังสิตเนี้ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทนึงคือไม่เรียนมัธย
0: ม
1: คือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
0: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
1: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: เราก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างไหม
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเราม ีอยู่ครั้งนึงมาตอนนั้นแม้ที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาไรเดอร์อะพี
2: ่
0: เต็มขบวนตามมันจนถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออกมาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแล้วเพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วเวลาที่ร้ายไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งนึงแม่ทำแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็สำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้านนะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
3: ก็ช็อกทุกครั้งอะค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
2: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่เตือนน้องไดยังไงคะ
3: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
2: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
3: รู้ค่ะ
2: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
3: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบเขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก็
1: ปกติ
3: ก็ปกติค่ะ
1: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม
3: ลูกคนเดียว
1: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
3: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะแบบแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
2: เราได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น
3: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาเขาก็น่าจะเห็นใจ
1: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
0: ผมเล่านะ
1: เล่า
0: ผมเล่าละเอียดยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไร
1: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
0: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากพบเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
1: เราก็จะไม่อยาก
0: เราก็จะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
2: และไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
0: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันทางชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับทุกเรื่องครับ
2: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
0: ใช่คร
2: ับสนิทกับแม่มากนะคะ
1: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
0: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสะเปะสะปะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอะจุดอ่อนเราจะมีเรื่องเราคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง
2: อ
0: นาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
2: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัตรและท่านที่2ค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
2: ค่ะถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายแล้วลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
5: แทบนึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบรท์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าอันเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบ เวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพลันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยอ่ะความใจร้อนของลูกอ่ะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กๆเฮี้ยวเนี่ยโตมามักจะเป็นที่พึ่งกักของครอบครัวของครอบครัว
0: ใช่ไหมจริงเรื่องจริง
5: เออจริงๆเลยคือถ้าเฮียวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
1: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆยังไงครับ
4: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆ เนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทำอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนคนที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไว้เก่งมากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
4: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
0: ครับ
4: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นอยู
2: ่ถามน้องไบร์ทนะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
0: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนะแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันนะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิด
2: อ่
0: ะให้แม่มาทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบร์ทมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
3: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ่อคุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากให้อยากแก้กัน2คนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ่อ
0: ใช่
1: แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
0: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผมผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนนึงถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทําไงดีอะไรอย่างงี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
1: โอ้โดนทั้งคู่
0: โดนทั้งคู
2: ่มันน่าจะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้น
3: ใช่
2: คะ
3: ใช่เลยค่ะ
1: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
2: กันชน
1: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู
2: ่ค่ะนี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: อนเด็กๆครับใครๆก็บอกแหละว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: เอาพ่อนี่
1: เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเพราะมันเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะไบก็เคยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบสิบกว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมาอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละแต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าป่ะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ไบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มองว่าอะไรนักนะไบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ๊ย
2: นี่ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรนี่แม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมๆเดิมๆที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหม
1: ก็ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบแม่เอาแต่บ่นๆอยู่อย่างเงี้ยทุกทีอ่ะเอ้าแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เมื่อไหร่ใบจะเข้าใจล่ะใบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ใบทำยังไงใบก็เป็นของใบอยู่อย่างเงี้ยจะให้ใบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันไปเถอะนี่วันหลังนะใบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็จะว่าใบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
2: ไม่ได้นะใบถ้าเวลามีเรื่องอะไรเราไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่
1: คุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
2: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
1: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นครับแบบนี้ไหมฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เลี้ยงไง
2: ค่ะ
1: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วเรามาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
2: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
1: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ
1: ่
2: ะ
1: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: เป็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วได้วันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกมันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เลือกมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: เวลาพ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม
3: ่ดุแม่ครับ
0: ไม่ดุเรา
3: ไม่ค่อยเลยครับ
0: เพราะอะไร
3: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมหนึ่งแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
3: ในช่วงหนึ่งก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบไหมครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่บอกเลย
1: ไม่บอก
0: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
1: กลัวลูกเสียใจ

0: ต่ใบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็จะแบบไปนอนอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร
0: ่แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช่ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบหมายถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทนึงเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ้ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันการจัดการไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างอันจะ

0: ค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม
3: ่เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
2: ไหมทำไม
3: งงไหม
2: งง
3: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อนี่ทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม
2: ่เพราะว่า
3: ทำไมก็ไม่รู้เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะป๊าเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
0: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรอ
3: อะไรที่มันมีปัญหาแม่ทำไงดี
0: อ่
3: ะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยอ่ะพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
0: ถามน้องไบร์ทนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ
4: ่ออืมก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม
0: ่
4: ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นงั้นจริงๆครับผมแบบผมเถียงเขาจะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
0: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
4: ครับ
0: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลงไหมคะ
4: ไม่แผ่วเลยครับ
2: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมเป็นมหาลัย
4: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผมไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรครับเป็นแบบผมมารู้จักแค่สองสามคนแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละไปมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมแล้วผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
0: ผมต้องช่วย
4: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆคุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สักก้าวจากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
0: ้
2: แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
5: รู้หลังจากนั้นตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะเขาไม่บอก
2: คุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
4: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพยาบาล
2: เดินทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
4: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยค่ะ
4: คือ
0: ตอนคืนนั้น
4: ผมมาจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
0: ่
4: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
2: ครับพอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับตอนนั้น
5: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาเขาลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ่ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
0: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
5: ไม่ได้ว่าเลยค่ะไม่ว่าอะไรเลย
2: ไบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
4: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยครับผมเข้ามาแล้วก
2: ็คือได้รับความเป็นห่วงนะ
4: แต่เราความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้มากกว่าครับ

0: ่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
1: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
0: เว้นระยะเวลา
1: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
0: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
2: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิม
0: ค่ะ
2: แต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่อ งานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
0: ่
2: ทีนี้พอเราแบบมีงานแล้วความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเงี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานอ่ะผมรู้ว่างานนี้จะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้มันจะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
0: ้
2: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
0: ี้
2: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเรา อยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆอะไรอย่างเง
3: ี้ยแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบมั้ยฮะ
4: เห็น
3: อารมณ์เขาลดลงมั้ยตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
4: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
3: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องมั้ยครับตอนนั้น
4: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
0: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็เขาดูว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ารานักแสดงกับการดูแลรักษาหน้าตาให้ดูดีเป็นของคู่กันใครๆก็คงรู้ดีแต่สำหรับผมแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบมีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: อะไร
0: ทำไมนั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรเหรออ
0: ื
1: ม
0: นี่แม่ท่าดานี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะ นี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่แม่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะ ไปซื้อมาทาให้แม่ต่างหาก
1: หืมทาให้แม
0: ่
1: แม
0: ่แม่ว่าใบหล่อป่ะ
1: เอ้าถามแล้วก็ยังไม่ตอบไปกลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่ตอบก่อนดีว่าใบหล่อป่ะ
1: หล่อสิใบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบนี้ทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ป่ะ

ไบอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: ไหม
1: ดูสิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามาดูแลไบค์อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบค์แล้วนะรู้ไหมไบค์จะดูแลแม่เองเอ้าร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
0: เสียดายสิ
1: แม่ไม่ต้อง
0: ร้องนะแม่มากเลยนะที่เห็นไบค์เติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าไบค์จะคิดได้เลยอะ
1: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกับแกลูกแม่นะ

0: อะไรกันแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ้โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปถ่ายให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพ่อต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหม
1: อืม
0: ทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักรแล้ว
2: ไม่ได้เนี่ย
0: นี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอาตรง
2: เอาใต้ตาดีกว่า
0: เอาตีกาไหมตีกา
2: ไปแล้ว
1: ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวอ๋อทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะ
0: ฮะ
1: พี่ทะเลาะกันปะเนี่ย
0: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหพ่อพักหมดเลยนะเนี่ย
0: แล้วซื้อไปสักสี่กระปุกปะ
1: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
0: โอ้โห
3: ขอบคุณมาก
4: ทำไมตอนทาครีมไว้ถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
5: ผมจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อฮะคือตอนแรกอ่ะเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยๆนี่ผมซื้อไปหลายอย่าง
0: คร
5: ับ ทั้งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมก็เห็นแม่ผมร้องไห้

0: ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเออนี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็เออไปแล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
1: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
2: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจก็ดีใจมากด้วย
3: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
2: ไม่เคย
3: เวลาที่ไปซื้อของของลูกเลือกแพงเลือกดี
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
2: ถูกต้อง
3: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
0: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็นสิบครั้งว่าร้องทำไมร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อกับที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลยวันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
1: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
0: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเงี้ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามความฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: าไบร์ททำได้แน่นอน
1: ทำได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบร์ทอยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: ก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าใบลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: ที่อยากจะบอกกับน้องไบร์ทบ้างไหมครับ
1: ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดฟ์พูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้ว

0: มีความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมาตอนนี้ก็สุขมากขึ้นสุขมากขึ้นทุกวันน้อยลง
1: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
2: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
3: ครับ
2: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
3: ครับคือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
2: เนาะ
3: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมนี่ผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบเลยนี่ผมรักคุณเลยนะผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
2: ครับ
3: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหลเพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละแล้วพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
2: ไบค์คือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
4: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
2: ครับ
1: ค่ะถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
3: ครับผม
1: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
5: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเลยแล้วก็แอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างอะค่ะการฟังเป็นสิ่งที่ดีคือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะแอนเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: แอมล่ะครับ
3: ครับผมก็อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้ง

0: ประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากให้รักลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราอยากซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้กับคุณแม่สุดยอดจริง
1: นี่แหละครับใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดเราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของน้องแล้วมั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันๆนึงทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
0: ครับ
2: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบร์ทกับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไบร์ทยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
4: แหวงเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
2: ไม่แสดงว่าไม่ต้องห่วงการที่ผู้ชายการที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกนี่มีความรู้สึกมันต้องfirst impression ต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
0: แม่งจริง
2: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
0: จริง
2: จับมือไปช่วยบอกนะเฮ้ยอย่างงี้เลย
0: พี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชาย
2: พี่กลัวมากอยากมีแบบนี้แบบอยากมีลูกแบบนี้คือถ้าเกิด
4: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
2: ใช่มั้ยจะสบายใจมากซ่าแต่หายไวเน
4: ี่
2: ย
4: แต่รู้เนอะ
2: จะสบายใจเลยผมเป็นพ่อเป็นแม่คืออยู่ดูแลตัวเองได้แต่อยู่รู้จุดยืนอยู่แล้วไง
0: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายี้เลยแบบนี้เลย
2: ถ้ากตัญญูอย่างนี้โอเคถ้าอย่างนี้โอเคสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
5: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีน1และซีน2ส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งหนึ่งก็ชอบมากครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: ควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคแก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เวลา8 นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นแบบเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ี้คนเดียวแม่ไม่ได้เล่นกับ

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: สียเป็นไงบ้าง
1: งานไม่หนัก
2: ลูกสบายดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
2: งานสวยกับลูกก็คิดถึงพี
1: ่กลับบ้าน
2: กลับบ้านพี่

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้ครับพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติกันหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่1ก็จะออกจากงานลูกคนที่2ก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
4: ครับแล้วมาจากที่ไหนคร
0: ับ อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของประเทศไทย
0: ครับหลายคนอยู่ครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักแสดงเลยก็จะจัดการเรื่องนี
4: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ
4: ์นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม
0: ่
4: ครับเพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่น
0: ครับ
4: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าคุณหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมยังพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการของกระทรวงรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะเขาไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปก็โรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้จิ๊บๆไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัดประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: แหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
4: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วจะกลับบ้านนะพี่

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนาทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในกดอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บันตะโมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ให้มักมอง
3: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือ
4: คุณ
2: กับ
4: เธอแล้วคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมากูตั้งไงเพราะว่าเออฝนตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม่
5: ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
6: ฮะ
5: กระแดง
6: กระแดง
2: เฮ้ยวันนี้วัน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ้า
2: ทำสะบันผมก็จะเรียกนมชงเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้เป็นทำบุญเหรอคะพี
7: ่
0: ชาวบ้านกำลังคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
7: ์อันนี้เอาไว้เส้นหูยาสายายทุกชิ้นทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
8: สวัสดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะ
9: จ
3: ้
9: า
3: แม่มาประจำไหมที่เนี่ย
9: มาประจำมาทุกวัน
3: มาทุกวัน
9: มาดูควาย
3: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
9: ่ห้า
8: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
3: ี่ไร่อะคะ
9: ทางนี้6ไร
8: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ
10: ์อยู่น้าตลอดเลยใช่มั้ยครับ
11: อยู่น้าตลอดเลย
10: ทำอะไรบ้างวะ
11: เกี๊ยวยายควาย
10: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรหากินตามทุ่งนาประทายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
3: ช่วงปักเบ็ดไหม
12: ปักเบ็ดเลยจะเทวนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
3: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหน
9: เราตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกกระอกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอกลูก
3: แต่ถ้าคน
9: ผมก็9เดือน
0: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
13: ไปขุดไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
3: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
13: มีมินรอยมันมี
3: โอ้
9: มีขุดไส้เดือน
3: เอาไส้เดือนไปปักตรงนี้
12: ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู

0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
1: จะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
2: อันนี้รองเท้าแตะก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ไปไหนมา
5: ไปซื้อของค่ะ
6: จำจำไม่ได้ค่ะ
0: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
7: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณแม่ดามันดานี่ค่ะ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตาโมมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
8: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
9: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
10: นี่ครับหน้าบ้านเลยครับ
11: สวัสดีครับ
10: จะรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
10: บัตตมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
12: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศาสตร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
12: นี่ค่ะยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็ฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
13: ไหนข้าวแบบไหนครับ
14: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
15: ้ยังไม่สุกนะเด
0: ็กข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
2: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเน
16: า
2: ะ
16: ทำทุกบ้านค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะเป็นพ่อเป็นแก่เขาทำสารไปเรื่อยๆ
2: ปีละครั้ง
16: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
2: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
16: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
17: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
18: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
2: ่คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
19: หลายอย่าง
20: มันสวยมันเริ่มแล้ว
19: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อนเสร็จจากใส่บาตรเราก็มาจัดของใส่ขนมไปเจดีย์เจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็นคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
21: สมุทรปราการ
22: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
21: ประมาณ4ทุ่มกว่า
22: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
23: ถึงปี5ออกจากโรงงานเดิมขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
21: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็มาทำกับข้าวเลย
23: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่า เขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
0: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
2: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
24: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
2: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
24: หนูแหละค่ะหายาก
0: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
10: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
3: เวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
10: ใช่ครับที่บ้านประจวบบ้านวันนี้บ้านเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้โอ้ก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
4: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
6: แม่มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
4: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
0: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
8: เดินมาแป๊บเดียวโอ้มาดีจ้ะแอสซอมจะออนจ้
0: าที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
8: อมจัด
11: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
8: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
3: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
8: หนังวัวค่ะต้ม
3: ที่เหมือนกันมากคือตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
0: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
13: นี่กระด้งกระด้งนี่ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
0: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
8: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะแต่ตอนเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
25: วันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
13: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทาดพ่อแม่อยู่ทางโน้นต้องเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
0: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
26: จะไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเซ็น
0: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
13: ก็มาทุกคนรวมกันคนละถาดคนละถาดมาเส้นไหว้
25: ใช่
13: บรรพบุรุษ
27: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
28: มาถึงเวลาแล้วมาเด็กๆมา
0: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
29: ต้องเป็นตังมารวมกันกรุงเทพมากันหมดค่ะผู้ยาตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
30: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
31: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
30: มันอยู่ที่ความเชื่อ
31: ค่ะ
30: รู้สึกว่ามานะ
32: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
33: ้ครับนี่รอนิยาคนมาตลาดได้ทั้งสาย
34: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาของมาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
1: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้า

0: มาผนวกให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
2: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทำให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องทำ
1: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
3: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
4: เรื่องปลาขนาดไหน
5: เรื่องปลาขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้
0: กระบุงถังทำมาจาก
1: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
6: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแก่รางวัล
1: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
7: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
0: บัดนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
1: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
8: ที่ยังไม่ครบ
9: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
10: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
11: ยังขาดอะไรบ้างคะ
10: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
1: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
0: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดครับ
12: แล้วก็ต้องใช้
13: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
14: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
11: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
15: สมัยก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
11: ่
15: ะ
11: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
15: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
16: ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลยเสื้อผ้า
11: อ๋อนี่เสื้อ
0: เป็นกางเกง
16: รองเท้าพวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังค์แป้งน้ำแชมพูสระผม
1: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
17: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่
16: ใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย
1: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
2: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
18: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
2: อีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
6: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
19: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
20: เตรียมไปวัดเหรอคะ
21: ทำให้พ่อเขามารับเอา
22: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ไหมใช่ๆวันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันสัตว์แต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนักกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเนา
3: ะ
0: ต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชื้อหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: บุง
1: ทุกกระบุงเลย
2: สายศิลป์ถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
3: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
2: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกระพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
4: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับเด้อเถิดโดยผู้ต้องมาบ่ได้เฮาสักตักเฝ้า
2: สายศิลป์ที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
5: เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
2: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
6: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็บ่งบอกถึงว่าความเป็นอยู่รวมสมบูรณ์ปี
7: อู้แม่ชุดอยู่บนบนส่วนโลก
8: คนทุกปี
9: คนนี้แหละ
10: เริ่มเป็นพ่อปู
11: ่เป็นปีนี้ปีละ
12: คร
11: ั้ง
12: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นยิ่งได้บุญ
13: ความแตกต่าง
14: ไม่ให้เขาก็ถึงค่ะให้ลูกพ่อ
2: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่

กายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2519วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมพุทธศักราช2519ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หือเอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ๊ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอยากไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆคงกันไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ

0: ็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด
1: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
0: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
2: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
0: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาดทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
2: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก็แข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูล

0: ติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าเป็นพ่อสู้สู้
7: เป็นประตูของเราเอาละครับโก้เ
3: ขายิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่ง

0: รงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของสารปกครองที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และ

0: เป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆ อ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ค่ำวอดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
2: ไม่ใช่ฮะ
1: เป็นใครครับเนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
1: ับ ใช่ครับผม
2: ผมโจยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
1: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
2: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
1: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
2: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
1: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: อุ้ยผมดูแก่แล้วครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับย
2: ังดูเด็กแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
1: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
2: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
1: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
2: ครับ
1: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
2: เฮ้ย
1: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
2: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
1: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
2: ครับ
1: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
2: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้ออ
1: ่าฮะ
2: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
1: อ๋อเขาจะพองปูดออกมาได้
2: แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะ

0: แน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายๆใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
1: นอกจากนั้นล่ะครับ
0: นอกจากนั้น
1: มีอะไรอีกครับ
0: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
1: ครับ อยู่ในห้างแล้วก็ยืน
0: ไม่ใช่ อันอุ้ยปะโต้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับอ่ะแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
1: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู
0: ่เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
0: มันแตกต่างกันยังไง
1: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
0: ได้ได้ได้
1: ได
0: ้ได้ได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
0: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
1: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
0: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันน่ะไม่ค่อยแข็งแรง
1: บิดง่าย
0: ใช่ครับ
1: ใบนี้ครับ990บาท
0: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
0: ถ้าเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
1: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
0: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทา
1: โอเคครับ
0: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: น่าจะแข็งแกร่ง
0: การทิมขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอแบบนี
1: ้อ๋อให้ท่านผู้ดูดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างของเขาได
0: ้ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
1: ้
0: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
1: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่ใช่ครับ
1: กั๊กกันนี
0: ่ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับน
0: ี่ยังเป็นยางยืดอย
1: ู่ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับ
0: อืม
1: แต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที
0: ่ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอ่ะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
1: ้นั่นนะสิ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาท
0: โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพี่
1: ซิป
0: เป็นไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
1: ปิด
0: ติด
1: และรูดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: ยัง
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
1: มันไม่ฟอฟแฟบมากเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับ สิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถขดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
1: เขาแบนแบน
0: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
1: นี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
1: ตัวนี้ครับไอตัวนี้ก็มีฮะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
1: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดผมมันใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
1: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
1: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
1: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
1: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เนาะ
1: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
1: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี
1: ้ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีอ่ะเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
1: ้มันจะบิดๆได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่น
1: ๆขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
0: ครับผม
1: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
1: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
1: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
0: ไถตัง
1: ใช่ครับ
0: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองถัดไปเลยครับพี่เอส
1: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
0: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งแกว่งนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
1: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
0: โห
1: บ้าต่อไปครับ 5,000 บาท
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
1: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
0: รู้สึกได้เลย
1: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
0: โอ้โห
1: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ย
0: ครับ
1: เสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับความสมูทของเขา
1: ความแข็งแรงกว่าร
0: ู้สึกได้เลย
1: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้ครับ
0: ครับตอนขึ้นลงของสองเสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
1: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
0: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
1: และการทดสอบต่อไปก็คือ
0: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอ็ด
1: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บเป็นยังไงอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ในกรณีที่คุณโดน แฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
0: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
1: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งฉึ่งนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
0: 3 2 1ไปครับ
1: ลังกาหน้าครับ
0: โอ้โหโอ้นี่ครับเพชรด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
1: ถ้าตรงนี
0: ้
1: แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
0: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นม
1: า
0: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
1: ่
0: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
1: พังครับ
0: ถือว่าเยี่ย
1: มผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
0: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
1: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
0: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
1: อ่ะ
0: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
1: ่ท่านที่3นะครับ 5,000 บาทนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
0: ไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอ็ดล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอ็ด
1: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับ
0: เพื่อ
1: ไกลกว่าเพื่อนครับผม
0: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอ็ด
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยไม่ได้เหมือนกันครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักให้ดีมาลองดูของครับ
0: แข็งแรงด้วยราคา 1,000 บาทครับนะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะเดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่า
1: ครับ
0: หน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แหมผมแล้วไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุกด้วยซ้ำครับดูดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้ลองดู
1: ยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพัง

0: เราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
1: มาล็อก
0: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
2: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเราเหมือนกับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำเหมือนทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีพวกเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมุติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูร์ก็ค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยนี่ค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูร์ค่ะสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูร์แล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรงได้ดีกว่าค่ะ
1: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
0: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
1: ใช่อ
0: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
1: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
0: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
1: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
0: แบบนี
1: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
0: ้ครับผมยินดีฮะ
1: สำหรับวันนี้ครับ

0: ื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่แหละได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนั้นถูกไฟไหม้ตายทั้งบัดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมโตผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารบบส่วนไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลย
โดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตึงเลยนะคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: ค่ะ
1: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
0: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
1: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
1: ใช่ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
1: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
1: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
1: ครับครับ
2: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
1: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
1: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
1: ฮะ120,000เลยเหรอ
2: ค่ะ
1: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
1: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
1: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สัน
1: พ่อใช้สัน
0: ใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สันไม่ได้ตั้งใจ
0: พ่อใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่อจะทิ้งสัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: คุณลุงสวัสดีค่ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลก็ยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: ครับวันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

0: รการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถดูระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์เทรเพเนอร์ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็นดิจิตอลเอ็นเตอร์ไพรส์ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งไฟวันวันบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี้
1: ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิวปีเตอร์ทิวบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้
1: ค่อยสเกลต่อไปค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค่ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเค มันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหม อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไหม usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่
0: ยากเหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค
1: ่อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได
0: ้ค่ะ
1: มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอม

0: convert จากลูกค้าที่เป็นพรีเมียมเราเรียกพรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
1: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
0: ใช่แ
1: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจุบัน
0: ใช่ใช่เราเลยต้องหูต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะconvert
1: ค่ะ
0: นะลูกค้าพรีเมียมนะได้สัก 50% หรือ 30%
1: อ
0: ันนี้คือความยาก
1: ค่ะ
0: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ benefit เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
1: จากประสบการณ์ของพี่ไวเองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะมันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
0: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
1: ะ
0: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่า subscription เก็บเลยตั้งแต่แรกอะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
1: ก็เซอร์ไวฟ
0: ์ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
1: ค่ะ
0: เราคอนเวิร์ตไม่ได้
1: เงินเราก็หายไป
0: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหน
1: มันมี
0: โมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
1: ์
0: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ที่เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ได้เงิน
1: คนล้านคนรัก
0: คนล้านคนคนล้านคนไลค์ก็แท้คนล้านคนไลค์เนี่ยมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตัวนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
0: ์ใช่ฮะ
1: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
0: ถูกครับทำทีละสเต็ป
1: ทำทีละ
0: สเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนsurvive ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุน
1: ค่ะ
0: นักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
1: ม
0: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
1: ่ค่ะ
0: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโต
1: ใช
0: ่ไห
1: ม
0: ฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไร
1: อ
0: ย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย
1: ์ค่ะ
0: มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได
1: ้ค่ะ
0: แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันนี้ใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไรวัตถุประสงค์แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
0: วใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวแบบเนี้ยพี่ไวเองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจยังต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึง
1: ค่ะ
0: นะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad

0: ใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโอ้พี่ว่าแจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะฮะให้กับเรานี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
1: ค
0: ่ะนะที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆแล้วกลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
1: ้
0: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะฮะเซอร์ไพรส์ไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าอาจจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
1: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
1: ค่ะ
0: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
1: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
0: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะนึงนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: บนฮะรองรับอะไรบ้าง
1: ม
0: ีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไหมใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้แ
0: ล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะส
1: ม
0: สเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงนะปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได
1: ้
0: แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะดังนั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค่ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศสนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะงั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดบุญนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลย ถูกไหมฮะ
1: แล้วก็ลดต้นทุนเรา
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: ค่ะหมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการใช้ไฟสเกลเราต้องเฟล็กซิเบิลพอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
1: ัน
0: มีการสเกลมีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention
1: ค่ะ
0: ต้องการการดูแลม
1: ัน
0: ไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่
1: อย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได้อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาต่างกัน
0: ครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป
0: ็
1: นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที
0: ่
1: จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive แล้วและสามารถ scale ได้แล้ว
0: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนนะ
1: ค่ะ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
1: ค่ะ
0: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อ
1: ัน
0: ดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหร
1: ือ
0: ว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเด
1: ี๋
0: ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนผมว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอท
1: ั้
0: งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะฮะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที
1: ่
0: นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข
1: ้
0: ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
1: ม
0: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพ
1: ที่เราจะต
0: ี
1: โจทย์ก่อน
0: ใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก
1: ็
0: จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันล่ะ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหม
1: อ
0: นะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product
1: ค่ะ
0: ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเร
0: ื่
1: องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
1: ค่ะ
0: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณทีน่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป
1: ็
0: นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ท
1: ุ
0: กคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์
0: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีHowไม่มีHowว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหร
1: ือ
0: จะยึดตลาด 1% นั้นยังไง มันคือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมี ลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยเนี่ยเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเ

0: เราเอาเซินเจิ้นก่อนไหม
1: ค่ะ
0: ทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop แล้วมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะนี่เราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัด
1: อ
0: ย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: แจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึงบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างนี้คือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างนี้เบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหมนะครับ

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติกเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่ต์หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างA ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีก R ตัวที่2ก็คือ Revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย Referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้า

อกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไพรส์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรรณไมยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระปจุรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์วันนี้เวลา 14:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ประจำปี2569โดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์จะตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายนปี2555ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตอย่างครบวงจรและจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโรคไตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องอาทิโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 17:29 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรขัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
วันนี้เวลา 9:06 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขีดจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุขสันต์สายพันธุ์อลาสกันมาลามิวเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้แก่คุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดินเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2569และทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขที่รับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพีวีซี1980ได้รับทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครวัดเสาต้นเปาวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัดม่อนศรีบุญยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซ่านวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
เวลา 14:30 นาทีบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดปราสาทสิทธิ์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครอบครัวศาสวัสดิ์พักดีครอบครัวนาครังสีและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเกาะแก้วประสานุรักษ์วัดราชบูรณะวัดป่าคายวนารามวัดห้วยดั้งจังหวัดพิษณุโลกวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนักมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1 ใน 3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพาน

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: อืมเอ๋ใคร
2: อยู่กับกายอาจมานะ
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
2: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
2: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
2: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
2: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
1: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยอาฝาดครับ
1: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
1: อ
0: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
1: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
1: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
0: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: ากนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำกันบ้า

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
4: ตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญคูหาเรื่องรองครับรายการด้วยความร่วมมือของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาถ่ายทอดเรื่องราว

0: ดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ความรู้ความสามารถของเราเองความเชี่ยวชาญต่างๆนะครับด้วยประสบการณ์ในการทำงานเองก็ตามเนี่ยแหละฮะหรือว่าความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมาเชื่อไหมครับว่าสามารถที่จะนำมาทำในกิจการงานจิตอาสาได้อย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งพูดถึงเรื่องของจิตอาสานั้นถือได้ว่ามีความสำคัญยิ่งครับไม่ใช่เพียงแค่ใจของเรานั้นมีความอยากจะทำเพื่อส่วนรวมเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีองค์ความรู้ต่างๆเราก็สามารถที่จะทำกิจการจิตอาสานั้นได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้กับสังคมได้ถือได้ว่าเป็นจิตอาสาที่มีคุณภาพครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแง่มุมของจิตอาสากันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาคุยกับทางด้านของท่านอาจารย์ดร.อัญชลีงามวิโรจน์ครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับกับสถาบันของอาจารย์ก่อนนะฮะอยากให้แนะนำสักนิดนึงครับว่าเริ่มต้นมาจากไหนครับ
1: ได้เลยค่ะสำหรับสถาบันการพยาบาลศรีสุรินทราสภากาชาดไทยนะคะเดิมเนี่ยเป็นชื่อว่าวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเราผลิตปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะแล้วก็ปัจจุบันได้เปิดพยาบาลศาสตร์มหาวิทยา
0: บ
1: มหาบัณฑิตซึ่งจะมีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทรวมถึงการพยาบาลเฉพาะทางด้วย ค่ะ
0: จบมาก็เป็นพยาบาล
1: เป็นพยาบาล
0: ครับอยู่ที่ไหนบ้างครับอาจารย
1: ์สังกัดสภากาชาดไทยทั้งสิ้นเลยค่ะก็จะมีโรงพยาบาลจุฬานะคะแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชารวมถึงสถานีกาชาดต่างๆแล้วก็หน่วยงานในสังกัดของสภากาชาดไทยทั้งหมดค่ะ
0: ครับพอพูดถึงเรื่องของบุคลากรที่อยู่ภายใต้งานสาธารณสุขต่างๆนะครับการพยาบาลการแพทย์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองแค่เรื่องของความเป็นอาชีพของแต่ละบุคคลแล้วในความเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านของสาธารณสุขเนี่ยฮะก็ถือว่าภารกิจของเรานั้นเป็นเรื่องราวของจิตอาสา
1: ใช่
0: ครับอย่างอาจารย์ก่อนเลยฮะอาจารย์เองก็เป็นพยาบาลด้วยใช่ไหมครับ
1: เป็นพยาบาลวิชาชีพ
0: ด้วยวิชาชีพด้วยมุมมองเลยครับกับอาชีพพยาบาลเนี่ยถ้าเรามองว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรามาทำงานรับเงินเดือนแต่มีอะไรที่มากกว่านั้นถึงจะเป็นพยาบาลที่สมบูรณ์ได้
1: จริงๆต้องบอกว่าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เรียนพยาบาลชั้นปีที่1เลยนะคะว่าเราเรียนในเรื่องของหลักการกาชาด1ใน7ของหลักการกาชาดคือจิตอาสา หรือว่าจิตสาธารณะเนี่ยแหละค่ะว่าเราทำงานของเป็นลักษณะของพยาบาลสภากาชาดเนี่ยนอกจากการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความสุขสบาย
0: บ
1: ได้รับเงินเดือนจริงๆต้องบอกว่าเงินเดือนกาชาดสมัยนั้นไม่ได้เยอะนะคะจำได้ว่าเงินเดือนตอนแรกเนี่ย 5,560
0: เด็กสมัยใหม่นี่อาจจะ
1: ไม่เข้าใจว่า เราทำด้วยใจอะค่ะต้องบอกว่าพยาบาลส่วนใหญ่งานหนักมากปัจจุบันถ้าไปคุยเรื่องเวรของน้องๆพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าน้องพักน้อยนะคะ
0: ค
1: ได้เวลาเด็ก1เดือนเนี่ยอาจจะได้ออฟแค่ 1-2 วันเท่านั้น
0: หยุดแค่นี้
1: ทำงานกันเหนื่อยสาหัส
0: คือจริงๆเนี่ยผมเองมีญาติเป็นพยาบาลเคยเห็นอยู่คือไม่ใช่งานสบายนะฮะ
1: ไม่เลย
0: ต้องดูแลผู้ป่วยเนี่ยคือแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันแบบนี้ด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลผู้ป่วยนะต้องดูแลญาติผู้ป่วยด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าเราพูดว่าเราทำงานเพื่อแบบแลกสตางค์คงไม่ใช่ละเพราะว่าเราไปเนี่ยมันทำมากกว่านั้นเราดูแลเขาแบบองค์รวมนะคะดูแลทั้งกายทั้งใจสิ่งแวดล้อมสังคมการดูแลถึงครอบครัวเมื่อกลับไปบ้านด้วยเนี่ยแหละค่ะบทบาทพยาบาล
0: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าดูแลทั้งกายและใจอันนี้สำคัญมากให้เขามีความเข้าใจคราวนี้เนี่ยพอเรามามองแล้วเนี่ยก็คือต้องมีความเป็นจิตอาสาด้วยล่ะถ้าไม่มีความรักตรงนี้จริงๆเนี่ย
1: อยู่ไม่ได้
0: ใ
1: ช่
0: นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยพอเรามามุมมองว่าในวันนี้เป็นอาจารย
1: ์
0: ที่เราต้องสร้างคนและคนที่เรากำลังสร้างก็คือคนที่จบออกมาแล้วต้องมาทำหน้าที่ในความเป็นพยาบาลของสภากาชาด
1: เป็นอนาคตของวิชาชีพพยาบาลใช่ค่ะเราต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่ในชั้นปีที่1คือมีรายวิชานึงที่ตัวเองก็เป็นผู้สอนด้วยนะคะคือเรื่องของหลักการกาชาดและจิตสาธารณะเป็นผู้สอนในรายวิชานี้เลย
0: คือไม่ได้มองว่าเรียนพยาบาลต้องไปเรียนของวิทยาศาสตร์หรือเรียนของหลักการรักษาเท่านั้น
1: เราเรียนด้วยใช่เราต้องเรียนเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่จบมาเราจะขึ้นชื่อว่าเราเป็นพยาบาลกาชาดจิตสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญแล้วจริงๆหนึ่งในธงของวิสัยทัศน์ของสถาบันก็คือเรื่องของจิตสาธารณะเช่นกันค่ะก็เลยจะพ้นไม่ได้เลยว่าเราต้องปลูกฝังสิ่งเหล่านี้กับเด็กตั้งแต่ชั้นปีที่1จนกระทั่งจบการศึกษา
0: หัวใจสำคัญเลยฮะผมเชื่อว่าค่อยๆเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่น้องๆ นะครับได้เข้าไปร่ำเรียนนะฮะแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆแล้วปีหนึ่งเลยฮะเข้ามาวันแรกเลยเนี่ยเรามอง

0: เราเห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะของความเป็นอาจารย
1: ์นักศึกษาก็อาจารย์จริงๆเขาก็จะได้ปลูกฝังส่วนหนึ่งมาจากสมัยที่เขาเรียนในชั้นมัธยมหรือชั้นประถมแต่ว่าพอเขามาเป็นพยาบาลเนี่ยมันต้องลึกซึ้งกว่านั้นเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่แค่ว่าการไปช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมแต่มันหมายถึงคนที่เข้ามารับการรักษาหรือว่าคนที่เราต้องเป็นให้การดูแลมันต้องดูลึกซึ้งกว่านั้นนะคะเขาต้องแบบว่ามีจิตใจที่แบบค่อนข้างละเอียดอ่อน
0: คือเหมือนกับว่าต้องบวกไปเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราดูแลคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าญาติของเราเองเนี่ยที่เราสนิทหรือว่าเรารู้จักกันมาก่อนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งละ
1: มันไปด้วยใจของเราอยู่แล้ว
0: มันไปด้วยใจอยู่แล้วแต่วันนึงที่เราต้องมารับหน้าที่ตรงนี้เนี่ยต้องปลูกฝังตั้งแต่ปีหนึ่งเลย
1: พูดกับเขาเสมอค่ะว่าเราดูคนไข้เสมือนดูแลคนในครอบครัวของเรา
0: ครับ
1: บางทีเราคิดว่าถ้าเกิดเรานอนป่วยอยู่ตรงนั้นเราต้องการสิ่งไหนเราต้องให้สิ่งนั้นกับคนไข้ใช่ค่ะ
0: ผมมองว่าคงไม่ใช่แค่เพียงความต้องการด้วยเพราะว่าคนที่เจ็บป่วยอะความไม่สบายกายความเจ็บปวดต่างๆบางทีในเรื่องของความอดทนทางอารมณ
1: ์ลดน้อยลงใช่เราก็ต้องฝึกค่ะสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งที่ฝึกมากเลยว่าเด็กจะต้องไปสื่อสารหรือเข้าไปเข้าใจความรู้สึกของคนไข้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังเช่นกัน
0: ครับอันนี้ก็มองในเรื่องของการที่เราสร้างคนด้วยหลักสูตรแล้วกันนะครับของสถาบันแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการที่เราจะไปส่งเสริมให้เด็กๆนั้นเขามีความรู้ในศาสตร์วิชาความรู้เท่านั้นแต่เรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆแล้วครับกับการเป็นจิตอาสาเนี่ยฮะ
1: ใช่
0: ทางสถาบันเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคร
1: ับ กิจกรรมของสถาบันเรามีหลายอย่างนะคะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปเป็นจิตอาสาในหลายๆเหตุการณ
0: ์
1: ตั้งแต่อาจจะตั้งแต่สมัยน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมก็เข้าไปช่วยในเป็นส่วนเรื่องของการเตรียม บรรจุเรื่องของอาหารยาที่เราจะเอาไปแจกในกรณีที่ต้องไปช่วยความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเราทำงานใกล้ชิดกับทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนพิทักษ์ด้วยค่ะอยู่
0: ตรงข
1: ้
0: ามก
1: ัน เวลามีอะไรที่ต้องแบบเป็นการระดมจิตอาสานักเรียนเรานี่ไปเป็นคนแรกเลย
0: คือเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมฮะ
1: อัตโนมัติเพราะบอกว่าต้องการจิตอาสาปุ๊บเราก็จะได้จำนวนคนแบบในเวลารวดเร็วอะค่ะเพราะว่าหอพักก็อยู่ตรงนั้นห้องเรียนก็อยู่ตรงนั้นเราสามารถให้จะจัดเวลาให้เด็กไปช่วยงานได้เลย
0: แต่ผมเชื่อว่ามากกว่านั้นคือจิตใจที่เราได้ปลูกฝังเขาไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งเลย
1: อาจารย์ก็ต้องไปด้วยอาจารย์ต้องไปเป็นตัวอย่างด้วยใช่ค่ะ
0: อันนี้คือหนึ่งในกิจกรรมก็คือเรื่องของน้ำท่วม
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเมื่อ3ปีก่อนนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ตัวนี้นี่เราต้องไปเป็นจิตอาสาไงบ้างคร
1: ับ ต้องบอกเลยว่าจริงๆมันเป็นช่วงปลาย63ต่อ64เนาะค่ะที่ว่าเราจะต้องเป็นอาจารย์แล้วก็ต้องกลับไปเป็น work from home ถามว่าช่วงแรกๆของ3-4เดือนแรกเนี่ยต้องไปเขาเรียกว่า struggle กับการที่เราจะต้องไปเรียนรู้วิธีการสอนทางไกลเพราะเราเคยสอนแต่ในคลาสสอนแบบว่าลงมือปฏิบัติให้เห็น
0: เจอตัวกันใช่ไหมฮะ
1: คราวนี้ต้องกลายเป็นว่าทุกอย่างสอนออนไลน์เราก็ต้องไปใช้แพลตฟอร์มต่างๆใช้ Google Classroom บ้างใช้ MS Team บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องไปเรียนรู้ช่วงนั้นก็พอหยุดตัวค่ะการสอนออนไลน์มันก็ลดเรื่องของการเดินทางลงไปมันก็ลดในเรื่องของการที่จะต้องแบบเหมือนการเตรียมคอนเทนต์จริงๆเราก็เตรียมในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการสอนที่เป็นช่วงของการออนไลน์นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะเหมือนจัดสรรเวลาตัวเองในการที่จะไปเป็นจิตอาสาได
0: ้
1: ตอนนั้นมองว่าโหจริงๆหลายเดือนนะคะกว่าที่วัคซีนจะมา
0: ใช่ครับใช่
1: วัคซีนมาช่วงเดือนเมษาจำได้เลยค่ะว่าเขาให้ด่านหน้าคือบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลร
0: ับ
1: วัคซีนก่อนเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเราได้โอกาสอันนี้เป็นโอกาสที่ว่าเราได้แต่เราได้แล้วเราเป็นอาจารย์ที่แบบไปนั่งสอนออนไลน์อยู่ที่บ้านโดยที
0: ่ความเสี่ยง
1: เฮ้ยอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ว่าในเมื่อเราได้รับวัคซีนแล้วเรามีตัวป้องกันแล้วเราต้องออกไปช่วยเราต้องออกไปช่วยเขาก็บอกเลยว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่เรามองว่าเราไม่พลาดโอกาสนี้แน่นอนจริงๆโอกาสนี้น่ะก็ถูกหยิบยื่นมาจากสภาการพยาบาลนะคะที่แบบให้อาจารย์พยาบาลเนี่ยที่เรามองว่างานอาจจะไม่ได้แบบเป็นงานที่แบบหนักเหมือนกับที่พยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งหูเวรเขาก็เต็มที่คนไข้หนักมากอยู่ใน ICU ต้องเปิด ICU เพิ่มอะไรประมาณนั้น
0: ลองนึกภาพในช่วงแรกที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะป้องกันยังไงจะรักษากันยังไงช่วงนั้นนี่
1: ทุกคนกลัวหมดถามว่าเรากลัวไหมเราก็กลัวนะเราก็กลัวนะเราบอกว่าตอนนั้นเราได้ซีโนแว
0: ค
1: เข็มแรกเรารู้ว่าซีโนแวคเข็มเดียวเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันให้เราเจ็บป่วยรุนแรงแล้วเราฟังข่าวทุกวันว่ามันมีคนตายนะจำได้เลยว่าพยาบาลที่ฉีดซีโนแว
0: ค
1: เนี่ยยังมีแบบว่าไซด์เอฟเฟกต์ของซีโนแว
0: ค
1: เราอ่านข่าวแล้วก็กลัวเหมือนกันนะแต่ถามว่าเรามองแล้วว่ามันมี

0: โยชน์ในการที่จะป้องกันผู้อื่นมากกว่าเราก็คิดว่าเราเอาตัวลงไปตรงนั้นไปอาสา
1: ไปอาสา
0: จากเดิมที่แบบเขาก็มาถามตอนหลังเนี่ยที่ไปที่บางซื่อเนี่ยค่ะไม่มีใครมาถามขอลงไปเขาไปสมัครเองหรือบอกพี่ไปหาพี่สมใจที่เป็นพี่อดีตหัวหน้าพยาบาลของสถาบันโรคผิวหนังที่เป็นผู้ดูแลหน่วยงานตรงนั้น
1: ของกระทรวงสาธารณสุข
0: ใช่ค่ะไปบอกพี่เขาเลยว่าพี่คะหนูเป็นอาจารย์พยาบาลหนูเนี่ยประสบการณ์แน่นอนก็คือเป็นผู้สอนการฉีดยาเป็นผู้สอนประจำสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานที่สอนในเรื่องของการฉีดยา
1: เขากล้ามเนื้อฉีดวัคซีนก็คือมันฉีดยาอะไร
0: เป็นการฉีดยาเขากล้ามเนื้อเป็นการเตรียมยาการเตรียมยาแต่ละชนิดเราก็ต้องเรียนรู้เพราะมันเป็นยาใหม่ที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนของซิโนแวคอาจจะไม่ได้ยากเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลโดสแต่พอเป็นของพวกไฟเซอร์เป็นของพวกพวกยาตัวอื่นนะคะมันต้องมีการผสมมันต้องมีการเรียนรู้จากบริษัทของยาใหม่เลยก็ไปเรียนรู้พร้อมกัน
1: คือเป็นเทคนิคเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ต้องเรียนรู้ใหม่ๆ
0: แต่เทคนิคเดิมพื้นฐานเดิมในเรื่องของการฉีดยาเนี่ยเรามีมาตรฐานที่เราเป็นผู้สอนมากว่า20ปีแล้ว
1: เราก็เคยเป็นพยาบาลจริงๆมาด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับก็ลงไปตรงนั้น
0: ใช่ไปอาสา
1: ไปอาสาทำตรงนั้นเลยนะครับมองเห็นอะไรบ้างฮะในประโยชน์ของความเป็นจิตอาสาของเราเนี่ยคร
0: ับ จริงๆต้องบอกว่าข่าวตอนนั้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของว่าวอลลุ่มมันเยอะมากคนที่แบบเขาเตรียมเอาไว
1: ้
0: อาจจะแบบเพียงพอหรือไม่เพียงพอเราไม่แน่ใจแต่เราเห็นว่าคนมันที่จำบังซื้อได้ใช่ไหมคะใหญ่มากแต่คนเนี่ยเอามาเป็นรถบัสอะค่ะมาเป็น10รถบัสมาเป็นแบบว่าล้นไปหมดเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่บริการมันอาจจะเหมือนไม่เพียงพอกับคนไข้ที่มารอรับ เราต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆนั่นแหละแต่การที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆมันก็ช่วยทำให้ process ของการให้บริการมันเร็วขึ้น
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหนักกว่าผู้ป่วยทั่วไปนะครับคุณผู้ชมครับลองนึกภาพผู้ป่วยทั่วไปอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมบอกที่เราพูดคุยกันเนี่ยบอกว่าคนเจ็บคนป่วยอ่ะเขาไม่สามารถที่จะเก็บอารมณ์ในความเจ็บปวดได้ก็อาจจะมีการใส่อารมณ์กับทางเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะแต่ว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตอนนั้นเนี่ยโควิด-19 เนี่ยคือทุกคนกลัวกันหมด
0: กลัวใช่ค่ะ
1: คือไม่ใช่แค่ผู้เจ็บป่วยละแต่เป็นความกลัวของประชาชนทุกคนที่กลัวการติดโรคนั้นขึ้นมาเนี่ย
0: กลัวความไม่รู้กลัวในสิ่งที่ว่าถ้าเราเจ็บป่วยไปเสียชีวิตไหมเพราะว่ามันมีเคสของการเสียชีวิตทุกคนก็จะกลัวเขาเรียกว่าระส่ำระสายในสังคมในช่วงนั้นจริงๆนะคะ
1: แล้วไม่ใช่แค่กลัวตัวโรคด้วยนะฮะคือกลัวการฉีดวัคซีนด้วย
0: ใช่ค่ะทุกคนเข้ามาจะมีคำถามเราไม่ใช่แค่ฉีดอย่างเดียวเราต้องให้คำตอบกับเขาด้วยว่าเราต้องให้ความมั่นใจเราเองก็ฉีดเขาก็ควรจะต้องฉีดเพราะการที่เขาไม่ฉีดมันหมายความว่าการเข้าไปอยู่ในสังคมตอนนั้นต้องจำได้ว่าตั้งแต่เดลต้านะคนตายเยอะมากนะคะเดลต้าหรือว่าโอเมก้าที่โอมิครอนนะช่วงนั้นก็แบบคืออาการหนักแล้วก็ ICU ต้องแบบออนเวนติเลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันตรายมากก็ต้องแบบแนะนำให้ทุกคนมาฉีดเราก็เป็นตัวอย่างคนที่บ้านเราก็ต้องแนะนำให้ฉีดทุกคนนะคะ
1: แม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ก็เป็นเพียงฟันเฟืองเล็ก
0: ๆ
1: ที่เราใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลเข้าไปช่วยในงานจิตอาสาตัวนี้นะฮะแต่อาจารย์มองว่าในฟันเฟืองเล็กๆเนี่ยพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยประโยชน์ที่สังคมได้รับเลยที่พี่น้องประชาชนได้รับตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ต้องมองว่าก็ยิ่งใหญ่ค่ะในฐานะที่เวลาตัวเองเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นจิตอาสาเพียงคนเดียวเราเห็นพลังจิตอาสาจากต้องบอกว่าทั่วประเทศนะคะในส่วนของบางซื้อเป็นพื้นที่ที่ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดก็จริงเราก็เคยไปมีประสบการณ์ในการให้บริการในส่วนต่างๆนะคะหน้าเมนยังเคยไปฉีดมาแล้วเลยที่วางบางแคสนามกีฬาที่นินแดงก็เคยไปฉีดตามห้างต่างๆจามจุรีสแควร์หรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยเราเคยไปฉีดมาหมดละเพราะว่าเรามองว่าเอ้ยประชาชนตื่นตัวยิ่งช่วงถ้าประชาชนเขายิ่งตื่นตัวโดยเฉพาะมันอาจจะมีเรื่องของข้อขัดแย้งนะไม่อยากฉีดซิโนแวคอยากฉีดยาตัวนี้พอยาตัวนี้มาปุ๊บโอ้คนมาเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องให้ข้อมูลทั้งหมดละค่ะว่าวัคซีนทุกตัวมีประโยชน์เพียงแต่ว่ามันก็ต้องแบบเหมือนมีความเข้าใจในตัวนั้นด้วยแล้วก็ยินยอมที่จะได้รับวัคซีนนั้นๆส่วนใหญ่ก็จะให้ข้อมูลในเชิงโพสิทีฟที่ให้เขาเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะรับนะคะ
1: ครับก็สรุปแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามองจริงจากประสบการณ์ที่อาจารย์เนี่ยได้ไปลงพื้นที่เป็นจิตอาสาในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนี่ยคือไม่ใช่แค่ใช้ความรู้ความสามารถของเราในการที่จะเข้าไปให้บริการเรื่องของการฉีดวัคซีนเท่านั้นแต่ว่าเรายังต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเนี่ยในการที่ต้องไปบริหาร

0: การทั้งอารมณ์ของคนที่กำลังกลัวอยู
1: ่ใช่เลย
0: นะครับทั้งอารมณ์ของคนที่กำลังต้องการในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับตรงนี้อยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงครับว่าความจิตอาสาจริงๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จด้วยคือไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นได้นะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นจิตอาสาอย่างมีคุณภาพสักนิดนึงฮะอาจารย์ฝากไว้หน่อย
1: ก็ต้องบอกว่าอย่างที่ท่านพิธีกรพูดนะคะว่าเราใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเรามองว่าการที่เราจะเป็นจิตอาสาเนี่ยแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นวิกฤตโควิด-19 เนี่ยเป็นโอกาสของเรามากกว่าที่ว่าเราสามารถนำความรู้ความสามารถของตัวเองได้มาใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนตอนนั้นจำตั้งใจเลยว่าเป็นความมุ่งมั่นว่าถึงแม้ว่าเราจะ full time ยังเป็นอาจารย์สอน work from home เนี่ยสอนออนไลน์เนี่ยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตลอดปีครึ่งเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด255วัน 1,800 ชั่วโมงเข้าไปเป็นจิตอาสาตรงนี้ฉีดยาไปประมาณเกือบ 170,000 โดสนะคะคือช่วยเหลือที่เต็มที่ตามกำลังความสามารถบางวันจำได้ว่าตอนที่กลับมาไม่เป็นช่วงนึงครึ่งนึงเป็น work from home ครึ่งนึงเป็น on site แล้วเนี่ยบางวันยังลางานเพื่อจะไปเป็นจิตอาสาคือต้องบอกว่าจริงๆแม้จริงหน่วยงานอนุญาตนะคะให้ไปนะถ้าไปในแง่ของงานที่เป็นส่วนรวมของสังคมเนี่ยหนึ่งงานอนุญาตอยู่แล้วแต่บางทีจะเกรงใจก็ลาไปใช้วันลาส่วนตัวไปด้วยอะไร
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นการทำงานจิตอาสานะครับด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของบุคคลที่ต้องการอยากจะเป็นจิตอาสาจริงๆด้วยแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างมากมายเลยครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาหามีทางออกช่วยเหลือประชาชน
3: อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบ
4: ปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจ
5: ด้วยกลไกรัฐสภาก
6: รรมาธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที
7: ่การบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่ม
5: ภารกิจการทำงานของคณะกรรมาธิการในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
8: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
9: วิ่งเลย
10: วิ่ง
9: โ
11: อ้บุญรอดภูมิปัญญาเนี่ยเอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กสิจักรไหล
12: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
8: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

0: คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการสร้างเยาวชนในวันนี้นะฮะหลายคนนั้นก็มีข้อสงสัยกันอยู่นะครับว่าระหว่างเยาวชนที่เป็นคนเก่งกับเยาวชนที่เป็นคนดีเราควรจะมุ่งเน้นในการสร้างเยาวชนไทยในวันนี้เนี่ยให้เป็นแบบไหนกันก่อนแต่ในวันนี้เองนะครับถือได้ว่าก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสังคมไทยต้องการคนดีครับแล้วก็ยังเชื่อนะครับว่าคนที่ประพฤติตนในความดีนั้นจะสามารถที่จะขยับพัฒนาขึ้นไปเป็นคนเก่งได้วันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆครับของการสร้างคนดีให้เป็นคนเก่งและสิ่งสำคัญที่สุดครับคนเก่งเหล่านี้จะกลายเป็นการนำความดีนั้นมาช่วยพัฒนาสังคมไทยได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ
1: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพระวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
2: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราอะจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอตรงกลมๆมันนะคะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
3: อ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

เรียกได้ว่าความดีนะครับจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราเองนะครับมากมายแล้วก็มีค่าได้มากกว่าสิ่งของใดๆก็ตามครับที่เราได้ออกมาเป็นค่าตอบแทนนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างดีๆครับของการสร้างคนดีแล้วก็พัฒนาไปสู่ความเป็นคนเก่งได้นะครับก็ถือได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเองนั้นสร้างคนดีมาในสังคมไทยเยอะๆครับสังคมไทยนั้นก็จะได้มีการเกื้อกูลซึ่ง

กันละกันมีการช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยกันพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่อีกมากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์ครับเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆนะครับมีบทความมีเรื่องราวครับที่นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างหลักเกณฑ์หลักการต่างๆของคำว่าคุณธรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแค่เพียงเรื่องของพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับวันนี้หากเราอยากจะสร้างลูกๆหลานๆภายในบ้านเราภายในครอบครัวของเราเองให้เขานั้นมีคุณธรรมนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในชีวิตตัวเขาเองนะครับแม้แต่ตัวเขาเรียกได้ว่าสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนในครอบครัวก็สามารถที่จะนำเรื่องราวต่างๆในแอปพลิเคชันนี้ครับลองเอาไปสอนลูกดูลองเอาไปฝึกฝนลูกดูนะครับวันนี้จะทำให้เขานั้นมีทั้งเรื่องของความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองด้วยครับเป็นช่องทางดีๆนะครับอยากให้เข้าไปติดตามกันกับแอปพลิเคชันมรทัศน์นี้นะฮะและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญนะครับที่เราจะได้กลับมาพูดคุยกันแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมที่ทุกคนสามารถทำได้คุณธรรมคือนอกเหนือจากเรื่องของความสำนึกดีในจิตใจของเราเองแล้วครับช่วยกันนะครับนำความสำนึกดีนั้นแปลเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเราเองต่อคนในครอบครัวและต่อคนในสังคมไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกนะครับคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก DLTVโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้นะครับข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับสำหรับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวมีแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวอย่างไรนะครับพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับประเด็นที่1นะครับแนวทางในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับเราจะต้องเขียนถูกต้องตามรูปแบบและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับในเรื่องของรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายกันครับองค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับ

คุณครูจะพูดถึงลักษณะของการเว้นขอบกระดาษนะครับโดยเราจะเว้นขอบกระดาษด้านหน้าประมาณ 1.5 นิ้วเว้นขอบกระดาษด้านหลังประมาณ1นิ้วนะครับคราวนี้เรามาดูถึงองค์ประกอบของจดหมายนะครับตำแหน่งที่1เลยนะครับเราจะเขียนที่อยู่นะครับนักเรียนสังเกตตำแหน่งของที่อยู่นะครับตามภาพตัวอย่างนะครับที่อยู่เราจะเขียนด้านมุมบนขวามือนะครับถัดลงมาจากที่อยู่นะครับจะเป็นในส่วนของวันที่นะครับซึ่งวันที่จะประกอบด้วยวันที่เดือนแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับถัดลงมานะครับองค์ประกอบที่3นะครับก็จะเป็นคำขึ้นต้นนะครับแล้วก็เนื้อความส่วนสำคัญเลยของจดหมายนะครับถัดลงมาองค์ประกอบที่4นะครับนักเรียนก็คือส่วนของเนื้อความของจดหมายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะบอกให้ผู้รับจดหมายทราบถึงจุดประสงค์ของการเขียนตลอดถึงผู้รับจดหมายตลอดถึงผู้รับจดหมายทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เขียนเรื่องราวที่ผู้ส่งต้องการจะบอกถึงผู้เขียนนะครับถัดลงมาในตำแหน่งที่5นะครับก็คือคำลงท้ายนะครับให้นักเรียนสังเกตตำแหน่งของคำลงท้ายนะครับคำลงท้ายจะเขียนตรงกับวันที่นะครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับตำแหน่งลงชื่อผู้เขียนนั้นนะครับจะเขียนตรงกับที่อยู่นะครับคราวนี้คุณครูขอถามนักเรียนหน่อยนะครับว่าองค์ประกอบของจดหมายองค์ประกอบของจดหมายหลักๆสำคัญในจดหมายแล้วจะประกอบด้วยทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับใช่เลยครับนักเรียนจะประกอบด้วย6องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบที่1ทบทวนอีก1ครั้งนะครับองค์ประกอบที่1ได้แก่ที่อยู่นะครับองค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4เนื้อความของจดหมายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับองค์ประกอบที่5ได้แก่คำลงท้ายและองค์ประกอบที่6นะครับลงชื่อผู้เขียนนะครับอันนี้คือรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายดังนั้นการที่เราจะเขียนจดหมายได้นะครับเราจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายนะครับมาช่วยคุณครูพิจารณาดูหน่อยนะครับว่าลักษณะของจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับลักษณะของการเขียนถูกต้องในแต่ละองค์ประกอบหรือไม่นะครับคราวนี้ตำแหน่งที่1เลยนะครับองค์ประกอบที่1ที่เราจะพิจารณากันก็คือในส่วนของที่อยู่ในส่วนของที่อยู่นักเรียนดูตัวอย่างจดหมายพร้อมๆกันนะครับในส่วนของที่อยู่นะครับที่อยู่ของจดหมายฉบับนี้เขียนว่าเขียนที่บ้านถูกต้องหรือไม่ครับเมื่อผู้อ่านรับจดหมายฉบับนี้รู้ไหมว่าตำแหน่งที่อยู่ของที่บ้านอยู่ที่ใดไม่รู้เลยนะครับดังนั้นองค์ประกอบของการเขียนที่อยู่คุณครูสอนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับจะประกอบด้วยบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดและอะไรเอ่ยนักเรียนและอะไรเอ่ยรหัสไปรษณีย์นะครับและรหัสไปรษณีย์ดังนั้นลักษณะตัวอย่างของจดหมายนะครับในส่วนของที่อยู่เป็นอย่างไรครับเขียนถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนไม่ถูกต้องหวังว่านักเรียนครูเขียนได้ถูกต้องตามวิธีการและกระบวนการเขียนที่อยู่นะครับต่อไปมาดูในส่วนขององค์ประกอบที่2นะครับได้แก่อะไรเอ่ยองค์ประกอบที่2ได้แก่วันที่นะครับนักเรียนร่วมกันพิจารณาหน่อยนะครับว่าลักษณะของการเขียนวันที่ในจดหมายฉบับนี้ถูกต้องหรือไม่ใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นครับไม่มีเลยแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครยกมือเลยไม่มีเลยไม่มีคนยกมือเลยแสดงว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการเขียนจดหมายแล้วมีความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของการเขียนจดหมายแล้วคราวนี้ดูตัวอย่างของจดหมายฉบับนี้ในส่วนของวันที่ผิดหรือว่าถูกครับลักษณะของการเขียนนักเรียนดูสังเกตดูให้ดีใช่ครับไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของวันที่บอกคุณครูหน่อยสิว่าวันที่ในจดหมายฉบับนี้ผิดตรงไหนผิดตรงไหนเขาเขียนคำว่า
วันที่นั่นเองเขาเขียนคำว่าวันที่นั่นเองจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราจะเขียนคำว่าวันที่หรือไม่ครับในจดหมายเราจะไม่เขียนในตำแหน่งของวันที่เราจะใช้เลขซึ่งเป็นเลขวันที่เดือนแล้วก็ปีพุทธศักราชเลยนะครับต่อไปตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3ได้แก่อะไรเอ่ยตำแหน่งที่3คำขึ้นต้นคำขึ้นต้นนั่นเองคราวนี้เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เคารพคำขึ้นต้นถูกต้องไหมครับลักษณะของการเขียนถูกต้องนะครับต่อไปองค์ประกอบที่4ในส่วนของเนื้อความของจดหมายนะครับและองค์ประกอบที่5ตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายคุณครูบอกว่าตำแหน่งของการเขียนคำลงท้ายเราจะต้องเขียนคำลงท้ายให้ตรงกับตำแหน่งใดเอ่ยคุณครูบอกว่าให้เขียนตำแหน่งของคำลงท้ายเนี่ยให้ตรงกับตำแหน่งเดียวกันกับของวันที่ดังนั้นลักษณะของการเขียนคำลงท้ายในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับในตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เขียนวางตำแหน่งได้ถูกต้องหรือไม่คุณครูเห็นแล้วยกมือมาจากหลังห้องเลยตอบเสียงดังฟังชัดเสียด้วยว่าถูกต้องครับคุณครูถูกต้องนะครับตำแหน่งของการเขียนในส่วนของคำลงท้ายต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายได้แก่การลงชื่อผู้เขียนนะครับองค์ประกอบสุดท้ายก็คือการลงชื่อผู้เขียนองค์ประกอบที่เท่าไหร่เอ่ยองค์ประกอบที่6นั่นเองคราวนี้พิจารณาในส่วนของตำแหน่งการเขียนพิจารณาในส่วนของตำแหน่งการลงชื่อผู้เขียนนะครับคุณครูบอกว่าชื่อผู้เขียนจะต้องลงตรงกันกับที่อยู่นะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นะครับเขียนตรงกันแต่คนละองค์ประกอบกันคราวนี้มาดูถึงตัวอย่างจดหมายที่คุณครูให้นักเรียนดูนะครับเป็นอย่างไรครับร่วมกันพิจารณาหน่อยว่าตำแหน่งสุดท้ายในส่วนของการลงชื่อผู้เขียนนั้นถูกต้องหรือไม่ครับในส่วนของตำแหน่งใครว่าถูกต้องยกมือขึ้นดูดีๆนะครับอันแน่มีคนยกมือบอกคุณครูว่าถูกต้องนะครับในส่วนของตำแหน่งของชื่อของผู้เขียนจดหมายนั้นเขียนตำแหน่งเดียวกันกับที่อยู่นั่นเองนะครับในตัวอย่างของจดหมายนี้เขียนถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนแนวทางการเขียนจดหมายเรามาดูในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายในองค์ประกอบถัดไปกันเลยนะครับก็คือในส่วนของเนื้อหาสาระในจดหมายนะครับลักษณะของเนื้อหาสาระในจดหมายนะครับเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารนะครับโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับเนื้อหาสาระเป็นส่วนที่สำคัญคุณครูเน้นย้ำเลยนะครับว่าจะต้องเขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่ต้องการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารให้ผู้รับจดหมายเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการคราวนี้ดูลักษณะของการเขียนนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่เป็นอย่างไรเอ่ยจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาในจดหมายนะครับตามตัวอย่างจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับเรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับเรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับพร้อมกันแล้วนะครับมาอ่านตัวอย่างจดหมายกันนักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูได้เลยนะครับฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยนะนะโมส่วนเราเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องด้วยอยู่ใกล้บ้านเพราะต้องช่วยงานที่บ้านจึงไม่ได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคราวนี้มาร่วม
กันพิจารณาในส่วนของเนื้อความจดหมายที่เราร่วมกันอ่านไปเมื่อตะกี้นะครับเนื้อความของจดหมายที่เราร่วมกันอ่านเมื่อกี้นั้นเขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงใครเอ่ยอ่ะคุณครูขอผู้กล้าหน่อยไม่ทราบว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครยกมือหน่อยอ่าเขียนถึงนะโมเขียนถึงนะโมเมื่อพิจารณาแล้วนะโมเนี่ยน่าจะเป็นใครกับน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับผู้เขียนแล้วนะโมนะโมที่เขียนถึงนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้เขียนถูกต้องนะครับมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันกับผู้เขียนนั่นเองคราวนี้จุดประสงค์ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรเอ่ยใช่เลยครับจุดประสงค์ของการเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่อแสดงอะไรแสดงความยินดีนั่นเองแสดงความยินดีกับใครแสดงความยินดีกับนะโมเนื่องในโอกาสอะไรครับนักเรียนเนื่องในโอกาสอะไรนักเรียนพิจารณาดูเนื้อความในจดหมายใหม่อีกครั้งหนึ่งเขียนไปแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่านะโมชื่อว่านะโมเนื้อความในจดหมายเขียนไปเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นะโมสอบชิงทุนเรียนระดับปริญญาโทที่ใดเอ่ยนะโมไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะโมเก่งไหมครับนะโมเก่งปรบมือให้พี่นะโมหน่อยนะครับพี่นะโมเป็นคนเก่งสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมไหมครับถ้านักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรทบทวนเนื้อหาในบทเรียนที่คุณครูสอนตลอดถึงเนื้อหาที่คุณครูกำลังสอนอยู่ณตอนนี้นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนสนใจฟังคุณครูจดบันทึกตามที่คุณครูสอนนะครับจดบันทึกตามที่คุณครูสอนตามเนื้อหาที่คุณครูสอนนะครับคราวนี้บอกถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนมาเพื่อแสดงความยินดีดังนั้นลักษณะของการเขียนเนื้อความในจดหมายจะต้องบอกวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนเพื่ออะไรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในข้อถัดไปนะครับใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับลักษณะของการใช้สรรพนามในจดหมายลักษณะของการใช้คำขึ้นต้นตลอดถึงคำลงท้ายจะต้องมีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับตัวผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างพิจารณาตัวอย่างว่าจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นใช้คำขึ้นต้นเหมาะสมกับผู้รับหรือไม่นะครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อนั่นเองคำขึ้นต้นใช้ว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงต่อไปมาดูพิจารณาดูในส่วนของคำลงท้ายหน่อยนะครับว่าคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดนะครับอ่านดังๆพร้อมๆกันคุณครูนับ1ถึง3นะครับ1 2 3คำลงท้ายเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อคำลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเหมาะสมไหมครับนักเรียนเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเหมาะสมนะครับเหมาะสมต่อไปมาดูตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่2พิจารณาดูในส่วนของ
คำขึ้นต้นก่อนนะครับพิจารณาดูในส่วนของคำขึ้น

ต้นนะครับคำขึ้นต้นเขียนว่าอะไรเอ่ยนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคราวนี้มาพิจารณาในตำแหน่งที่2ถึงความเหมาะสมก็คือตำแหน่งใดตำแหน่งที่2ที่เราจะต้องพิจารณาก็คือตำแหน่งของคำลงท้ายอ่านดูสิว่าในจดหมายฉบับนี้เขียนคำลงท้ายว่าอะไรเขียนคำลงท้ายว่าอะไรคำลงท้ายในจดหมายฉบับนี้เขียนว่าขอแสดงความนับถือขอแสดงความนับถือคราวนี้มาพิจารณาดูหน่อยสิว่าจดหมายฉบับที่2จดหมายฉบับที่2ที่คุณครูให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างเขียนถึงใครเขียนถึงประธานมูลนิธิลักษณะของการใช้คำลงท้ายใช้ว่าอะไรเอ่ยใช้ว่าขอแสดงความนับถือมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนตามลักษณะของคำขึ้นต้นที่คุณครูสอนไปแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยแสดงว่าตั้งใจและสนใจฟังตั้งใจและสนใจฟังคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูนะครับจะสามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้เหมือนพี่นโมถ้านักเรียนตั้งใจฟังและก็สนใจเนื้อหาที่คุณครูสอนขนาดนี้นะครับพิจารณาแล้วเป็นอย่างไรครับมีความเหมาะสมไหมตัวอย่างคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายฉบับที่2มีความเหมาะสมปรบมือให้ตัวเองหน่อยดังนั้นลักษณะของตัวอย่างจดหมายที่คุณครูยกมาประกอบเป็นตัวอย่างให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายของจดหมายทั้ง2ฉบับนี้มีความเหมาะสมมีความเหมาะสมทั้ง2ฉบับเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายนะครับแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นของการเลือกใช้กระดาษซองจดหมายเหมาะสมคราวนี้เป็นประเด็นสำคัญและประเด็นหลักอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายถึงลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมกับผู้รับและก็อีกอย่างหนึ่งเน้นย้ำเลยนะครับลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมและก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยคุณครูพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษในเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมีความหลากหลายลักษณะของกระดาษโดยทั่วๆไปมีความหลากหลายอาจจะเป็นกระดาษที่มีสีที่ไม่เหมาะสมเมื่อนำมาใช้เขียนจดหมายแล้วอีกอย่างที่สำคัญซองจดหมายเหมือนกันซองจดหมายก็เหมือนกันอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายนะครับอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายอย่างไรอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่ถูกต้องตามกาลเทศะเมื่อเราใช้ซองจดหมายในลักษณะนั้นเริ่มที่จะงงเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่ามันมีความหลากหลายอย่างไรเริ่มที่จะไม่เข้าใจแล้วว่าสีฉูดฉาดเป็นอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างของกระดาษและซองจดหมายกันดีกว่าไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูตัวอย่างแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูในส่วนของกระดาษและซองจดหมายกันเลยนะครับคุณครูมีตัวอย่างกระดาษนะครับแรกเริ่มเราจะมาพิจารณาถึงความเหมาะสมของ

อบนะครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1กระดาษในแผ่นที่1มีลักษณะเป็นอย่างไรตอบคุณครูหน่อยสิครับในกรอบที่1แผ่นที่1นะครับในกรอบที่1แผ่นที่1ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรครับตรงกลางเป็นเส้นบรรทัดพื้นหลังสีขาวแต่ส่วนบนกับส่วนล่างของกระดาษเป็นอย่างไรครับมีการตกแต่งสีค่อนข้างจะฉูดฉาดถ้าเกิดว่าเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นรูปภาพที่ค่อนข้างทำให้ผู้อ่านเนี่ยเมื่อเขียนจดหมายเข้าไปแล้วเมื่อมีตัวอักษรนักเรียนนึกจินตนาการไปนะครับว่าเมื่อมีตัวอักษรปรากฏบนกระดาษแผ่นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คืออะไรเอ่ยค่อนข้างที่จะเป็นอย่างไรเมื่ออ่านแล้วลายตาเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องบอกคุณครูว่าเขียนแล้วคุณครูครับเขียนแล้วเมื่อข้อความหมึกปากกาจะหลดลงไปบนกระดาษแผ่นนี้ทำให้ผู้อ่านแล้วค่อนข้างจะลายตาเนื่องจากว่าส่วนบนของกระดาษแผ่นนี้กับส่วนล่างของกระดาษแผ่นนี้มีลวดลายนั่นเองดังนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคุณครูยังไม่บอกก่อนเรามาดูตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ก่อนนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ดูกันหน่อยตัวอย่างนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2นะครับคือแผ่นนี้นะครับตัวอย่างแผ่นนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยพื้นหลังเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพทะเลมีอะไรด้วยภูเขามีอะไรด้วยมีก้อนเมฆถ้าเราเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้อ่านมองเห็นตัวหนังสือตัวอักษรที่เราเขียนลงไปไหมมองเห็นแต่ชัดเจนไหมครับมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนการเลือกใช้น้ำหมึกปากกาตามความเหมาะสมก็เช่นกันในส่วนของการเขียนจดหมายเราจะเลือกใช้หมึกปากกาสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับสีน้ำเงินหรือสีดำดังนั้นนักเรียนลองจินตนาการดูสิว่าเมื่อข้อความปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2จะเกิดอะไรขึ้นหลายตายิ่งกว่าเขียนลงบนกระดาษแผ่นที่1และก็ผู้อ่านแล้วเป็นอย่างไรลักษณะของการอ่านอาจจะอ่านไม่เข้าใจอีกอย่างนึงพิจารณาถึงความเหมาะสมไหมครับก็ยังไม่เฉลยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คราวนี้มาพิจารณาตัวอย่างกระดาษในกรอบที่2กันก่อนนะครับลักษณะกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่1เป็นกระดาษสีอะไรเอ่ยตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3สีอะไรเอ่ยสีขาวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเป็นกระดาษสีขาวมีลวดลายไหมไม่มีอะไรเลยเป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีอะไรเลยกระดาษชนิดนี้เราเรียกว่ากระดาษอะไรเอ่ยกระดาษสีขาวหรือที่เราเห็นทั่วไปเราเรียกว่ากระดาษ A4 ขนาดที่เรานำมาใช้กันนะครับขนาดที่เรานำมาใช้กันก็คือขนาด A4 นั่นเองแต่กระดาษสีขาวเนี่ยอาจจะมีหลากหลายขนาดแต่ตามความนิยมที่เรานิยมนำมาใช้กันในส่วนของการเขียนจดหมายหรือนิยมนำมาใช้กันในทางราชการนะครับเราก็จะนิยมใช้ในส่วนของกระดาษสีขาวที่มีขนาด A4 นะครับคราวนี้กระดาษลักษณะที่1เป็นสีขาวไม่มีลวดลายอะไรเลยเมื่อเขียนข้อความลงไปบนกระดาษแผ่นนี้

เมื่อเขียนข้อความลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปนั้นจะมองเห็นได้ชัดไหมครับเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับข้อความที่เราเขียนลงไปบนกระดาษแผ่นนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะใช้ปากกาสีอะไรเอ่ยตามที่คุณครูบอกว่ามันมีความเหมาะสมอะปากกาสีน้ำเงินกับปากกาสีดำก็มองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากว่าพื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลายคราวนี้มาดูถึงลักษณะของกระดาษคราวนี้มาดูถึงลักษณะของกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่2กันนะครับว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนพิจารณาแล้วบอกคุณครูหน่อยให้เวลาในการพิจารณา1นาทีให้เวลาในการพิจารณา1นาทีกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2มีลักษณะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องอีกแล้วแต่ไม่ใช่ว่านักเรียนหน้าห้องจะไม่ตั้งใจเรียนนะครับนักเรียนหน้าห้องคุณครูสังเกตแล้วตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีคุณครูขอชื่นชมนะครับกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2เป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นเป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นซึ่งคุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่คุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่นะครับในกระดาษลักษณะที่2เนี่ยนักเรียนเรียกกันโดยทั่วไปว่ากระดาษอะไรลูกกระดาษอะไรครับกระดาษมีเส้นหรือกระดาษรายงานหรือกระดาษรายงานทำไมถึงเรียกว่ากระดาษรายงานเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีวิวัฒนาการในเรื่องของการพิมพ์นะครับในเรื่องของการพิมพ์ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมีปรินเตอร์เมื่อก่อนนะครับย้อนอดีตกลับไปนะครับปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะมีน้อยและราคาค่อนข้างที่จะสูงน้อยนักในแต่ละบ้านเนี่ยที่จะมีนะครับดังนั้นลักษณะของการสื่อสารโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มพิมพ์กันน่ะก็จะถูกต้องเลยนะครับนักเรียนก่อนที่จะมีการพิมพ์แบบปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนเราใช้วิธีการเขียนนั่นเองดังนั้นกระดาษลักษณะที่2เนี่ยเรามักจะเห็นกันโดยทั่วไปเพราะว่าถ้าถามกับรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยถามกลับไปกับรุ่นพี่ของเรากระดาษประเภทนี้รุ่นพี่ของเรามักจะใช้บ่อยเลยทีเดียวเพราะว่าใช้ในการเขียนรายงานเราถึงเรียกกันจนชินติดปากว่ากระดาษรายงานนั่นเองนะครับดังนั้นพิจารณาแล้วว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2จะมีเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นอะไรเอ่ยเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นบันนั่นเองนะครับเหมือนกับสมุดที่นักเรียนกำลังจดบันทึกอยู่ในขณะนี้ไม่เอ่ยดูหน่อยครับเหมือนกันไหมเส้นบรรทัดเหมือนกันถ้าเราเขียนข้อความซึ่งเป็นข้อความสีน้ำเงินหรือข้อความสีดำลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าอ่านแล้วจะเข้าใจไหมมีคนตอบว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับผู้เขียนจุดประสงค์ของการสื่อสารเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับลักษณะของการสื่อสารจุดประสงค์ของการสื่อสารแต่เมื่อเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นนี้แล้วนักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนั้นน่ะจะมองเห็นได้ชัดไหมครับใช่เลยจะมองเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นมาช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษหน่อยนะครับว่ากระดาษในกรอบที่1กับกระดาษในกรอบที่2กรอบใดมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้ใครว่ากรอบที่1ยกมือแอนแน่คุณครูเห็นมีคนยกด้วยใครว่ากรอบที่1ยกมือมีคนยกอยู่เมื่อกี้ยกแล้วรีบเอามือลงเลยเพราะว่าเป็นอย่างไรเพื่อนไม่ยก
แล้วก็แอบมองเพื่อนข้างๆด้วยว่าทำไมไม่ยกอ่ะทำไมไม่ยกอ่ะแต่ตัวเองเป็นอย่างไรยกมือคุณครูเห็นอยู่แต่ไม่บอกว่าใครนะครับไม่บอกว่าใครต่อไปใครคิดว่ากระดาษลักษณะที่2ในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมยกมือครับยกกันเต็มยกกันเต็มห้องเลยยกกันเต็มห้องเลยเก่งมากเลยนะครับกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายต่อไปกระดาษในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนั้นมีความเหมาะสมใช่หรือไม่ใครว่าเหมาะสมยืนยันอีกครั้งนึงว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยกมืออีกครั้งนึงใครว่าเหมาะสมยกมือครับยกกันทั้งห้องเลยนะครับกระดาษในส่วนของกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับคราวนี้เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มาช่วยคุณครูพิจารณาประเด็นถัดไปหน่อยสิว่ามีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับมาช่วยคุณครูวิเคราะห์ซองจดหมายดูหน่อยสิว่าลักษณะของซองจดหมายแบบใดมีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใส่จดหมายส่งไปให้กับผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดู2กรอบเหมือนเดิมกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือนะครับกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือคราวนี้พิจารณากรอบที่1ก่อนนะครับนักเรียนตาของซองจดหมายในกรอบที่1พร้อมๆกันนะครับในภาพที่1ลักษณะเป็นอย่างไรมีคนตอบเสียงดังฟังชัดเลยว่าสวยงามค่ะคุณครูสวยงามค่ะคุณครูคราวนี้พิจารณาในเรื่องของสีสันก่อนในเรื่องของลวดลายในเรื่องของลวดลายตัวอย่างซองจดหมายในภาพที่1ลวดลายเป็นอย่างไรเอ่ยค่อนข้างจะลายตารกรุงรังลายตาต่อไปมาดูภาพที่2มีเป็นเส้นๆบ้างเป็นเส้นสีมีเป็นเส้นทะแยงบ้างมีเป็นจุดกลมๆบ้างนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนจดหมายแล้วใส่ซองจดหมายตามกรอบที่1ส่งมาให้คุณครูเมื่อคุณครูเป็นผู้รับจดหมายจากนักเรียนนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรอุ๊บตื่นเต้นที่ได้รับจดหมายของนักเรียนใส่ซองจดหมายคุณครูอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าลักษณะของซองจดหมายเนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นลวดลายมีสีสันค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวแต่พอพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วเป็นอย่างไรครับนักเรียนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่าเพิ่งตอบเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ให้เก็บไว้ในใจก่อนอันนี้พิจารณาไปแล้วในส่วนของกรอบที่1ต่อไปมาดูซองจดหมายลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2กันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกรอบที่2ในภาพที่1ด้านบนนะครับนักเรียนเป็นลักษณะของซองจดหมายที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับซองจดหมายลักษณะนี้เราสามารถไปซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยจากไปรษณีย์เก่งจังเลยจากที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะครับคราวนี้ลักษณะของสีซองจดหมายในภาพที่1ด้านบนนะครับสีของซองจดหมายเป็นอย่างไรสีอะไรเอ่ยสีขาวนะครับมีลักษณะเป็นสีขาวและอีกอย่างนึงเลยนะครับที่เรานิยมกันนะครับ
ซองจดหมาย

ประเภทที่2ที่เราเห็นกันโดยส่วนใหญ่ด้านล่างนะครับภาพที่2ด้านล่างนะครับที่มีแถบสีเทาๆด้านล่างนะครับนักเรียนซองจดหมายลักษณะนี้เราจะเห็นกันโดยทั่วไปในโรงเรียนของเราซองจดหมายฉบับนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นยกมือขึ้นมีคนเคยเห็นนะครับมีคนเคยเห็นแสดงว่าเคยขึ้นไปบนห้องสำนักงานเคยเห็นคุณพี่ธุรการคุณครูธุรการนะครับเคยเห็นบนโต๊ะคุณครูธุรการซองจดหมายลักษณะที่2ด้านล่างนั้นนะครับเรานิยมใส่จดหมายประเภทจดหมายใดเอ่ยจดหมายประเภทใดจดหมายประเภทใดเงียบเลยประเภทของจดหมายคุณครูสอนไปแล้วมีทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทมีคนตอบได้แสดงว่าดูมือคุณครูอยู่มีทั้งหมด4ประเภทจดหมายประเภทที่1เรากำลังเรียนกันอยู่นะตอนนี้ก็คือจดหมายส่วนตัวต่อไปจดหมายประเภทที่2ได้แก่จดหมายกิจธุระประเภทจดหมายที่3ได้แก่จดหมายธุรกิจและประเภทจดหมายที่4ก็คือจดหมายอะไรเอ่ยลูกจดหมายราชการนั่นเองดังนั้นจดหมายประเภทที่4เนี่ยเรานิยมใส่ซองลักที่2ด้านล่างซึ่งจะมีตราครุฑนั่นเองคราวนี้มาพิจารณากันดูหน่อยสิว่าซองจดหมายในกรอบที่1กับซองจดหมายในกรอบที่2ซองจดหมายในกรอบใดมีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อหาของจดหมายใส่ลงไปแล้วก็ส่งให้ผู้รับใครคิดว่าซองที่1ยกมือขึ้นตั้งใจฟังอย่างดีเลยไม่มีคนยกใครคิดว่าซองที่2ยกมือขึ้นยกกันทั้งห้องเลยคราวนี้มาดูเฉลยสิว่าซองจดหมายในกรอบที่1มีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ซองจดหมายในกรอบที่1ไม่มีความเหมาะสมไม่มีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้ผู้รับเนื่องจากว่าอะไรครับนักเรียนเนื่องจากว่าอะไรเอ่ยนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางดูสิว่าเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมนักเรียนตอบทีละคนเลยนักเรียนตอบทีละคนเลยรบกวนคุณครูปลายทางนะครับพิจารณาความถูกต้องของคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับตอบรายบุคคลเลยนะลูกว่าทำไมถึงไม่มีความเหมาะสมต่อไปมาดูถึงลักษณะซองจดหมายในกรอบที่2ใครคิดว่ามีความเหมาะสมยกมือยกมือกันทั้งห้องใช่แล้วครับนักเรียนลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2นั้นมีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้กับผู้รับทั้งนี้และทั้งนั้นลักษณะของกระดาษและซองจดหมายจะต้องเลือกใช้สีที่มีความเหมาะสมหรือเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนั่นเองนะครับเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนะครับสีสุภาพได้แก่สีอะไรบ้างสีที่เราเห็นเลยกระดาษสีขาวที่มีความนิยมใช้กันสีอะไรอีกสีฟ้าแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเข้มสุภาพไหมลูกถ้าเป็นสีฟ้าเข้มนะครับนักเรียนก็ไม่มีความสุภาพนะครับดังนั้นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าจะต้องเป็นสีฟ้าอ่อนคราวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปศึกษาดูต่อว่าสีสุภาพนั้นน่ะประกอบด้วยสีอะไรบ้างแล้วในวันพรุ่งนี้มาตอบกับคุณครูปลายทางของนักเรียนเลยนะครับคราวนี้มาดูถึงแนวทางการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปกันในประเด็นถัดไปกันนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปนะครับก็คือเขียนด้วยลายมือที่สวยงามสะอาดเป็นระเบียบอ่านง่ายถ้าเนื้อความของจดหมายที่จะต้องพิมพ์นะครับถ้าพิมพ์ต้องมีลักษณะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราจะพิมพ์ในส่วนต้นในส่วนของวันที่เราพิมพ์ในส่วนของเนื้อความเราเขียนแบบนั้นได้ไหมถ้าเราจะพิมพ์ไม่ได้ถ้าจะพิมพ์ก็ต้องพิมพ์เหมือนกันทั้งหมดนะครับคราวนี้เราไปดูตัวอย่างของจดหมายกันนะครับเราไปดูตัวอย่างของจด

หมายกันนะครับคุณครูยกตัวอย่างจดหมายมาให้นักเรียนดู2ตัวอย่างตัวอย่างที่1เป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเป็นตัวอย่างจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเมื่อเราสังเกตลักษณะของตัวอย่างจดหมายในลักษณะที่1แล้วนั้นนักเรียนมองเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรลักษณะของข้อความเป็นระเบียบไหมครับเป็นระเบียบไหมครับยังไม่เป็นระเบียบพอควรแต่มองแล้วเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยอ่านง่ายไหมครับอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายแต่ยังไม่ถือว่าสวยงามที่สุดนะครับยังไม่ได้ถือว่าสวยงามที่สุดแต่เมื่อเป็นลักษณะของการเขียนก็จะต้องเขียนตลอดทั้งฉบับนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนจะเขียนบ้างหรือพิมพ์บ้างนะครับดังนั้นลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับเป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้ลายมือในการเขียนนะครับต่อไปมาดูถึงลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับเป็นลักษณะของการพิมพ์เป็นลักษณะของการพิมพ์เราสังเกตได้ว่าจดหมายฉบับที่2เป็นลักษณะของการพิมพ์นั้นผู้เขียนก็พิมพ์ทั้งฉบับเลยนะครับไม่มีการเขียนด้วยไม่มีการพิมพ์ด้วยปะปนกันในฉบับเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายส่วนตัวคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนความรู้มาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันสิว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันนั้นคือกิจกรรมอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับมีคนสงสัยอยากรู้แล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันในวันนี้นะครับคือกิจกรรมใดสำหรับกิจกรรมทบทวนความรู้นะครับในวันนี้เป็นใบงานเรื่องรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งนะครับให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวให้ถูกต้องสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แนบไปให้ได้เลยนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำใบงานนี้นะครับโดยใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยในใบงานนี้เก่งจังเลยทบทวนนะครับคำสั่งของคุณครูคุณครูให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวรูปแบบในที่นี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดแต่เรายังไม่เขียนเนื้อความลงไปนะครับเราเขียนเพียงแค่รูปแบบของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำกี่นาทีครับนักเรียนกำหนดเวลาให้นักเรียนทำทั้งหมด10นาทีนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับ

ครับก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมนะครับในส่วนของใบงานนะครับเรื่องรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับให้คุณครูปลายทางตรวจความเรียบร้อยของใบงานตลอดถึงความถูกต้องของใบงานด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวตลอดถึงวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวกันนะครับถ้าเราสังเกตตัวอย่างฉบับที่1นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับมีลักษณะของการใช้คำที่ผิดด้วยไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของที่อยู่ไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของวันที่แต่ถ้าเราได้อ่านเนื้อความของจดหมายฉบับนั้นนะครับก็จะรู้ว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนั้นมีลักษณะของการเขียนที่ผิดด้วยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปก็คือการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีนะครับแล้วก็สมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้หินเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของหินอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
0: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมกลืนไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของเจนเนอรัลมอเตอร
0: ์ครับ
2: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: อืมแล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของ

0: รถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
1: สนุกไหมครับตอนไป
0: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
1: ็
0: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
0: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับนั้นก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
1: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
0: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
1: ๆครับ
0: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อไล่ของเรา
1: ครับ
0: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
1: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
0: ครับ
1: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
0: สมมุติว่าตอนจบการศึกษาใหม
1: ่ๆครับ
0: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
1: ครับ
0: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมัน
1: ครับ
0: ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
1: ครับ
0: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
1: ็ครับ
0: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
1: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
0: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
1: บริการ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
0: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
1: ครับ
0: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
1: หนัก
0: เต็มชีวิต
1: ครับ
0: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
1: ครับ
0: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
1: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
0: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
1: ์
0: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
1: ครับ
0: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
1: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
0: ครับ
1: ว่าพี่เกษียณแล้ว
0: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
1: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
0: ๆครับ
1: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
0: ่ครับ
1: แล้วเกษียณออกมาเลย
0: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่นนะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้า

0: บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลย
1: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
0: คร
1: บ60ปีแล้ว
0: เพราะคูณ2ไง
1: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
0: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
1: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
0: 40ไร
1: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
0: ้ครับ
1: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
0: ด้านนี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
1: ับ ยินดีครับเชิญครับ
0: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
1: มากกว่าน
0: ะมากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
1: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานไอ้นั่นมั้ยครับไอ้มีกรอบ
0: เคยครับ
1: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
0: ีครับ
1: สมัยก่อน
0: มีครับ
1: ม
0: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
1: ครับอันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
0: ๆ
1: นะครับ
0: มีเม็ดไหมฮะ
1: มีเม็ดครับ
0: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
1: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี้
0: เท่ากับทุเรียนชะนีมีไข่ประมาณนั
1: ้
0: น
1: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอน
0: โอ้
1: ทั้งใบทั้งลูก
0: ลูกดกมากครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
0: เจอแล้วครับนี่ครับ
1: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
2: ครับผม
1: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
0: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
1: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นของเขาได้นะครับ
0: พูดถึงธรรมชาติครับ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
1: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
0: 40ไร่มี6ต้น
1: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
0: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
1: ้
0: ส่วนด้านนี้เป็น
1: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก
0: ็ไ
1: ม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
0: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
1: ้ครับ
0: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: เปล่าครับต้นนี้

0: คือหนึ่งใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
0: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะครับ
1: นะฮะเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีมฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อ
1: ครับ
2: นะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอยเขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
2: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบตัวเองอยากจะเป็น
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิด นะฮะสำหรับแนวคิดนะครับคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
2: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
2: ดีครับ
0: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ

ู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ไร้นรพัฒน์วิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทบาทในชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ทอบตัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะต้อนรับน้องดิต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ทอบตัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดวันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1อารมณ์ร้อนเราก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสัง

0: คมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆเรามักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
1: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
0: แถวบ้านผมแถวรังสิตเนี่ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทนึงคือไม่เรียนมัธยมคือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
1: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
0: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: เราก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างไหม
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเรา มีอยู่ครั้งหนึ่งมาตอนนั้นแม่ที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาร์คไรเดอร์อะพี
2: ่
0: เต็มขบวนตามมันจะถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
2: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนมันตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออกมาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแล้วเพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วเวลาที่ไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งนึงแม่ทำแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็เอาสำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้านนะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
3: ก็ช็อกทุกครั้งค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
2: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่เตือนน้องไดยังไงคะ
3: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
2: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
3: รู้ค่ะ
2: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
3: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบเขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก็
1: ปกติ
3: ก็ปกติค่ะ
1: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับ
3: ลูกคนเดียว
1: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
3: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะแบบแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
2: เราได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น
3: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาก็น่าจะเห็นใจ
1: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
0: ผมเล่านะ
1: เล่า
0: ผมเล่าละเอียดยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไร
1: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
0: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากพบเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
1: เราก็จะไม่อยากเล่า
0: เราก็จะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
2: แล้วไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
0: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันแทงชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่องครับ
2: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
0: ใช่คร
2: ับ สนิทกับแม่มากนะคะ
1: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
0: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสเปสสตะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอะจุดอ่อนเราจะมีเรื่องเราคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง อนาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
2: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัตรและท่านที่2ค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
2: ค่ะถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายเราลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
5: แทบนึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบรท์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าแอนเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบ เวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยอะความใจร้อนของลูกอะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กๆเฮี้ยวเนี่ยโตมามักจะเป็นที่พึ่งหลักของครอบครัวของครอบครัว
4: ใช่ไหมจริงเรื่องจริง
5: เออจริงๆเลยคือถ้าเฮียวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
1: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆยังไงครับ
6: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆเนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทําอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนเขาที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบต์เก่งมากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
6: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
0: ครับ
6: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
2: ถามน้องไบต์นะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆ
0: คร
2: ับ ตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
0: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนะแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันนะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิด
2: อ่
0: ะให้มันมาทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
3: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ
1: ่อ
3: คุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากให้อยากแก้กัน2คนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ่อ
0: ใช่
1: แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
0: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนนึงถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทําไงดีอะไรอย่างงี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
1: โดนทั้งคู
0: ่โดนทั้งคู
2: ่มันน่าจะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้น
3: ใช่
2: ค่ะ
3: ใช่เลยค่ะ
1: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
2: กันชน
1: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู
2: ่ค่ะนี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: พวกนี้คือผ้าของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกแหละว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: พ่อนี่
1: เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะใบก็เลยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมันอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละแต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าป่ะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ใบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มองว่าอะไรนักนะใบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อหาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ๊ย
2: ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรหมิ่นแม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมๆที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหมโอ๊ย
1: ก็ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบแม่เอาแต่บ่นอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอาแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เมื่อไหร่ใบจะเข้าใจล่ะใบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ใบทำยังไงใบก็เป็นของใบอยู่อย่างเงี้ยจะให้ใบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันไปเถอะนี่วันหลังนะใบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็จะว่าใบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
2: ไม่ได้นะใบถ้าเวลามีเรื่องอะไรแล้วไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่
1: นะคุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
2: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
1: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นครับแบบนี้ไหมฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เลี้ยงไง
2: ค่ะ
1: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วก็มาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
2: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
1: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ่ะ
1: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวเพิ่งรู้ว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: เป็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วไบรท์วันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกเหมือนยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับแบบบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วเวลาพ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม่
3: ดุแม่ครับ
0: ไม่ดูเรา
3: ไม่ค่อยเลยครับ
0: เพราะอะไร
3: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันนึงอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมนึงแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
3: ในช่วงนึงก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบไหมครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่บอกเลย
1: ไม่บอก
0: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
1: กลัวลูกเสียใจ

0: ใบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็จะแบบไปนอนอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมเนี่ยอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร่
0: แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช
0: ่
1: ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบหมายถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะเนี่ยต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทหนึ่งเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งทางนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ๊ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจัดการไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างแอนจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญของเราควรเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องแบกไว้ทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
0: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม
4: ่เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
0: ไหมทำไม
4: งงไหม
0: งง
4: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อนี่ทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม่
0: เพราะว่า
4: ทำไมก็ไม่รู
2: ้
4: เป
2: ็
4: นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะป๊าเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
3: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรออ
4: ะไรที่มันมีปัญหาแม่ทำไงดีอะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยอ่ะพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
2: ถามน้องไบนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ
1: ่อก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม
2: ่
1: ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นงานจริงๆครับผมแบบผมเถียงเขาจะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
2: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลงไหมคะ
1: ไม่แผ่วเลยครับ
0: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมมหาลัย
1: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆกับผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผมไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรเงี้ยเป็นแบบผมมารู้จักแค่สองสามคนแล้วก็ไปรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละจะมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
2: ผมต้องช่วย
1: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆ คุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก5-9จากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
0: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
5: รู้หลังจากนั้นตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะ
0: คุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
1: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพยาบาล
0: เดินทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
2: แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยคะ
1: คือ
2: ตอนคืนนั้น
1: ผมมาจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
2: ่
1: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็ตามนั้น
0: พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับ
5: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาเขาลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ
0: ่
5: ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
2: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
5: ไม่ได้ว่าเลย
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ไม่ว่าอะไรเลย
0: ใบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
1: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยครับผมเข้ามาแล้วก็
0: ก็คือได้รับความเป็นห่วง
1: แต่เราความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยไม่ดีมากกว่าคร
2: ับแม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
5: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
2: เว้นระยะเวลา
5: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
2: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
1: ใช่คร
2: ับ ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
1: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิมแต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
2: ่
1: ทีนี้พอเราแบบมีงานแล้วความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเงี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานอ่ะผมรู้ว่างานเนี้ยจะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
2: ้
1: มันจะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
2: ้
1: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
2: ี้
1: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งแล้วก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเราอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆ
0: แม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบไหมฮะ
5: เห เห็น
0: อารมณ์เขาลดลงไหมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
5: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
0: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมครับตอนนั้น
5: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
2: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือเขาดูว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ดารานักแสดงกับการดูแลรักษาหน้าตาให้ดูดีเป็นของคู่กันใครๆก็คงรู้ดีแต่สำหรับผมแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบ มีอะไร

0: ือเปล่าลูก
1: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
0: อะไร
1: นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี
0: ้มีอะไรหรออ
1: ื
0: ม
1: นี่แม่ท่าเด้อนี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
0: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะนี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
1: แม่แม่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะไปซื้อมาทาให้แม่ต่างหาก
0: หืมทาให้แม
1: ่อืม
0: เพื่อ
1: แม่
0: ห
1: ื
0: ม
1: แม่ว่าใบหล่อป่ะ
0: เอ้าถามแล้วก็ยังไม่ตอบไปกลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ตอบก่อนดีว่าไบหล่อป่ะ
0: หล่อสิไบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบเนี้ยทำถูกแล้วนะ
1: แม่รู้ป่ะว่าไบอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: ิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามาดูแลอย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบค์แล้วนะรู้ไหมไบค์จะดูแลแม่เองเอาร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
1: เสียดายสิ
0: แม่ต้อง
1: นี่แม่ดีใจมากเลยนะที่เห็นไบค์เติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าไบจะคิดได้เลยอะ
0: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกะแกลูกแม่นะ

0: ไงอะไรกันแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ้โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปถ่ายให้แม่
0: ถ่ายแ
1: ม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพ่อต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหมทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักระแล้ว
2: ไม่ได้เนี่ย
0: นี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอาตรง
2: เอาใต้ตาดีกว่า
0: เอาตีนกาไหมตีนกา
2: ไปแล้ว
1: ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้น

0: อย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวพ่อทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะ
1: ฮะ
0: พี่ทะเลาะกันปะเนี่ย
1: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
0: โอ้โหครบทั้งหมดเลยนะ
1: แล้วซื้อไปสัก4กระปุกป่ะ
0: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
2: ขอบคุณมาก
1: ทำไมตอนทาครีมไปถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
3: ผมยังจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อฮะคือตอนแรกอะเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยทีนี้ผมซื้อไปหลายอย่างทั้งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมก็เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็ไปแล้วนะแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
1: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
2: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจก็ดีใจมากด้วย
4: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
2: ไม่เคย
4: เวลาที่ไปซื้อของของลูกเลือกแพงเลือกดี
2: ใช่ค่ะ
4: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
2: ถูกต้อง
4: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
3: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็น10ครั้งว่าร้องทำไมร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อกับที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลยวันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
1: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
3: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเงี้ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: ชื่อว่าไบรท์ทำได้แน่นอน
1: ทำได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบรท์อยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: ก็ขอบคุณที่ว่าเป็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าใบลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: จะบอกกับน้องไบต์บ้างไหมครับ
1: ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดฟ์พูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้วมีความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมาตอนนี้ก็สุขมากขึ้นสุขมากขึ้นทุกวันน้อยลง
2: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
3: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
4: ครับ
3: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
4: คือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
3: เน
4: า
3: ะ
4: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบ นี่ผมรักคุณเลยนะ ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
3: ครับ
4: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหล เพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละแล้วพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
3: ไบค์คือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคน ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
5: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
3: ครับ
2: ค่ะถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
4: ครับผม
2: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
6: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆแล้วแอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยแอนว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างนะคะการฟังเป็นสิ่งที่ดีคือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะเอ็นเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
2: ค่ะ
3: แอมล่ะครับ
4: ครับผมก็ อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากให้อยากลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราอยากซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
3: นี่แหละครับ
2: ใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดซ์เราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของน้องเรามั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
3: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันๆหนึ่งทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
4: ครับ
3: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบรท์กับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไบรท์ยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะแฝงเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
3: ไม่
4: แสดงว่าไม่ต้องห่วงการที่ผู้ชาย
3: การที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกนี่มีความรู้สึกมันต้องเฟิร์สอิมเพรสชั่นต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
4: แม่งจริง
3: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
4: จ
3: ริงจับมือช่วยบอกนะเฮ้ยอย่างนี้เลย
4: ชอบพี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชายพี่กลัวมาก
3: อยากมีแบบนี้คือถ้าเกิด
2: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะ

0: ใช่ไหม
1: จะสบายใจมากซ่าแต่หายไว
2: เนี่ย
1: จะสบายใจเลยพอเป็นพ่อแม่คืออยู่ดูแลตัวเองได้แต่อยู่รู้จุดยืนอยู่แล้วไง
0: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายี้เลยแบบนี้เลย
1: ถ้ากระตันยูอย่างนี้โอเค
0: คุยกัน
1: ถ้าอย่างนี้โอเคจะสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
3: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีนหนึ่งและซีนสองส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งนึงก็ชอบมากครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: คิดถึง

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปก

0: รองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่

แม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะสมาร์ทคอร์ดไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ากำลังจะเคารพองค์พระสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ูเป็นอะไรคะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ

้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวด

การแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอกครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ีเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ป็นไงบ้าง
1: ดี
0: ลูกออกไปดี
1: พี่ไปทำงานหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
0: อยากได้สวยกับลูกก็คิดถึงพ
1: ี่กลับบ้าน
0: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพี
0: ่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติกันหมดแล้วเน
0: าะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้ว

0: มาจากที่ไหนครับ
1: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
0: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของประชาชนไทย
1: ครับหลายคนครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักแสดงเขาจะจัดการเรื่องนี้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
1: ิ์
0: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: นะครับปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกทีนะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงว่าพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมยังพักผ่อนไม่ได้ก็ผมจะต้องทำงานหาเงินไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกกระสุนรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะเขาไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้แม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
4: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วจะกลับบ้านนะพี่

0: เนี่ย
1: เหมือนเดิมนะอยู่
2: ร้านดังอยู่ในร้านดังหัวเราะ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ากำลังจะเคารพตรงข้ามสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

คะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ

เด็กชายก้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอกครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กชายก้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอกครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ทำงานตั้งหลายวันนานลูกมาก
1: นานสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
0: นานกลับบ้าน
1: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: บ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้ว
0: ก็คงประมาณนั้นแหละมีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: และก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชน

0: ็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
1: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
2: กรณีที่แม่อายหรือแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของประเทศไทย
0: ครับหลายคนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนละตำแหน่งเลยจะจัดการเรื่องนี
1: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ์
1: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับเพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
1: นะครับ

คุณรับยา

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับคุณหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมยังพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานทั้งวันไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลพี่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรก็ไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปก็โรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่เนี่ยอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดที่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมาก

0: ที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
1: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะพี่

0: เนี่ยเหมือนเดินหน้าอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนั่งหัวเราะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบั

ออกให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเอ้ยในกดอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บ้านตะโมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ให้มักมอง
3: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือ
4: คุณ
2: กับ
4: เธอคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมากูตั้งไงเพราะว่าเออฝนตกทุกวัน
3: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม่
5: ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
3: ฮะ
5: กระแดง
3: กระแดงจ้ะ
2: เฮ้ยวันนี้บ้าน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
6: ทำขนมจ้า
2: ทำตะบันผมเขาเรียกนมชงเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี
6: ่
0: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร์
6: อันนี้เอาไว้เส้นปุยยาสายายทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ใจบอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
7: โอ้มาดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วม งานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะ
8: แ
3: ม่มาประจำไหมที่เนี่ย
8: มาประจำมาทุกวัน
3: มาทุกวัน
8: มาดูควาย
3: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
8: ่ห้า
7: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
3: ี่ไร่อะคะ
8: ทางนี้6ไร
9: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแห
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
10: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
11: อยู่นาตลอดเลย

0: ทำอะไรเบิ่งวะ
1: เกี่ยวยายควาย
2: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรหากินตามทุ่งนาประสาทช่วง
3: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
4: ช่วงปักเม็ดไหม
5: ปักเม็ดเลยจะเทลนี้เลย
3: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
4: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหนเราตรงเนี้ยใครมันจะออกก็ออกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอบลูก
6: แต่ถ้าคน
4: ผมก็9เดือน
3: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
7: ไปฟุตไส้เดือน
3: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
8: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
7: มีมินรอยมันมี
4: โอ้มีคุยไส้เดือน
8: เอาไส้เดือนไปปักตรงนี
7: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
3: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
9: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
3: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
10: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
11: ใช่ค่ะ
12: ไปไหนมา
13: ไปไหนมา
3: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
14: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วเขาคิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณบิดามารดานี่ค่ะ
3: วันศาสตร์ของชาวบ้านตามมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
15: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
16: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
17: อันนี้ครับหน้าบ้านเลยครับ
18: ครับสวัสดีครับจะรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
3: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
17: บ้านตะโมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
19: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศาสตร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
3: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
19: ยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
1: ในข้าวแบบไหนครับ
5: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
10: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
3: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
7: ทำทุกบ้านค่ะ
6: ตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะเป็นพ่อเป็นแก่เขาทำก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
7: ปีละครั้ง
6: ทุกปี
3: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
9: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
14: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
0: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
8: ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
3: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
13: ่คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
4: หลายอย่าง
19: มันสวยมันเริ่มอันนี้แล้ว
3: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อนเสร็จจากใส่บาตรก็เราก็มาจัดของใส่กระด้งไปเจดีย์เจดีย์เสร็จ

0: ก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้ง8คนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
1: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
3: สมุทรปราการ
4: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
3: ประมาณ4ทุ่มกว่า
4: แม่ดีใจ
5: ค่ะดีใจมาก
4: ช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
5: ถึงปี5ออกจากโรงงานเดิมก็รถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
3: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็บรรทมข้าวเลย
5: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่า เขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
1: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
2: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
6: ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
2: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
6: หนูแหละหายาก
1: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
7: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
2: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
7: ใช่ครับเฮ้ยสวัสดีบ้านวันนี้ว่าเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
8: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
4: ได้มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
8: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
1: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
9: เออมาแป๊บเดียวโอ้มาดีจ้ะแอซอมจะอ่อนจ้
1: าที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
9: อมตัดที่ของหวานของข้าวอะค่ะยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
4: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บำพุทธุรุษ
9: หนังวัวค่ะต้ม
4: ที่เหมือนกันมากสุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
1: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
10: นี่กระด้งกระด้งนี่ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
1: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
9: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
11: นี่แม่มาไหว้ใครครับ
10: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นทั้งเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
1: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
12: จะไปเส้นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเส้น
1: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
10: ก็มาทุกคนรวมกัน
13: พี่น้อง
10: คนละถาดคนละถาดแล้วมาลงกันมาเส้นไหว้
14: ใช่
10: บรรพบุรุษ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
15: มาถึงเวลาแล้วเด็กๆมา

0: าหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อน่าจะดีบรรจุอัฐินะครับ
1: ได้ยินลวกก็สักอย่างเลยในกวดอังช่วยอังแม่ใส่อัง
2: ก็พี่น้องกันหมดเลยค่ะต่างคนต่างมารวมกันกรุงเทพก็มากันหมดจ้ะทุกอย่างตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
3: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
4: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
3: มันอยู่ที่ความเชื่อ
4: ค่ะ
3: รู้สึกว่ามานะ
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว้
6: ขอคันนี้รอนิยากรมาตลาดได้ทั้งสาย
7: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาของมาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
8: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามา
9: ผนว
8: กให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอเข้ามานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่คิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
10: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทำให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงวันนี้ประเพณีนี้ก็ต้องทำ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
2: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
11: เรื่องปากขนาดไหน
12: เรื่องปากขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้
8: กระบุงถังทำมาจาก
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
13: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแกะรางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
14: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
8: บัตรนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
15: นี่ยังไม่ครบ
16: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
15: ค่ะ
16: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
17: ยังขาดอะไรบ้างคะ
16: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
0: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
8: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดครับ
15: แล้วก็ต้องใช้
12: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
16: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
17: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
18: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
17: ่
18: ะ
17: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
18: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
17: อ๋อ
15: ไม่ว่าแต่ใดห่อหมดเลยเสื้อผ้า
17: อ๋อนี่เสื้อ
8: เป็นกางเกงของ
15: พ่อพวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังค์แป้งน้ำแชมพูสระผม
0: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
19: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
15: า
19: ะ
15: ใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันไม่เสีย
0: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
10: ต้องเตรียมขิงกับข่าสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกับข่า
9: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
10: อีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
11: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
20: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี
21: ่เตรียมไปวัดเหรอคะ
22: ทำให้พ่อเขามารับเอา
23: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันศักดิ์แต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนัดกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเนา
1: ะ
0: ต้องใส่รถเข็นเนาะ
1: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
3: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชื่อหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: ง
1: ทุกกระบุงเลย
2: สายศีลถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
3: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
2: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกระพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
4: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับเด้อเถิดโดยผู้ทรงงามบ่เลยเอาซะตักเป้า
2: สายศีลที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
5: แม่เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
2: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับ

0: กระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
1: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็บ่งบอกถึงว่าความเป็นอยู่ลมสมบูรณ์ปี
2: อู้แม่ชื่ออยู่บ้านบ้านส่วนโลกฝนทุกปี
3: คนนี้แหละ
4: เริ่มเป็นพ่อค่ะเป็นปีนี้ปีละครั้ง
3: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นยิ่งได้บุญ
5: ความแตกต่าง
4: ไม่ให้เขาก็ค่ะให้ลูกพ่อ
0: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ค่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับถือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
3: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
3: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
4: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
3: คล้องพวงมาลัย
4: ออกมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: แน่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดเลย
0: ไหมบ้า
3: เกินไป
1: เอ้าแล้วไม่เหรอแล้วไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: ครับอ๋อเดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกอะ
0: ออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคน

0: จะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยเต็มได้เป็นสตรีมเลย
2: ครับ
0: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
2: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
2: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
2: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
2: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
2: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
0: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
0: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
0: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เ
0: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
2: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบไง
2: ทำไงดีวะ
1: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
2: ทำไงดี
1: แล้วแต่พี่ทำไงฮะ
0: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
0: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
0: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
0: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คือไหมถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักอันนี้ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรล่าตอนเนี้ยขายได้อะ
0: ก็ครับ
1: เออก็ไม่ได้มีอะไรปัจจุบันเออ
2: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
2: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
2: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
2: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
0: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหมใช่
0: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
0: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับ
0: ให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
0: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
0: ใช
1: ่
0: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
0: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
0: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้ว
0: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
0: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
0: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับให้คนได้เห็น
0: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
0: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
2: ่เอ
1: าเราทำจริงๆอ่ะ
0: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
0: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
0: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
0: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่า

0: ออกมาอาจจะยังขายไม่ได
1: ้แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื
2: ่
0: อมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่ากว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต
1: ่
2: ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
0: ผมอยากรู้ตอบว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่สองแบบ
0: โอเคสองแบบไง
1: สองแบบ
0: แต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมีสองแบบ
1: ใช
0: ่ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเขาก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: ซื
2: ้ออันเนี้ย
1: จริ งจริ งจริง
0: เอ้ยอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่
0: ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
1: ามีกี่ซีเรียลตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่
2: อ
0: น
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พ่อภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันเนี่ยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: น
1: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพ่อภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
2: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
1: สี่เสา
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
0: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพ่อภูมิโอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้
2: ไว้ใจ
1: เอา
2: ไว้
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายไงออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
1: ้มันอยู่นานๆครับมันสเตนแน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
0: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
1: สเลต
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
2: ๆนี่เลยก็คือสเตเลส
1: มันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
1: ครับ
2: กระจก
1: เห็น
2: แล้วสเตเลสอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
2: พวกนี้ก็สเตเลสหรืออลูมิเนียม
1: นี่กระจก
2: ใช่
1: พ่นทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้กูขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: คือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูใช่ไหมครับอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
0: ีอีกอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
0: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
0: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: อ๋อ
2: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโปเซตทั้งหมด
1: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
0: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสามพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
0: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
0: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมีสี่พักมีสี่หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้งสี่ทิศ
0: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลิเอตของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะครับ
1: เส้นกว่า
0: ตัวกระจกเนี่ย

0: ก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
2: สวยอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
1: สแตนเลสเหมือนก
2: ันสแตนเลสเหมือนกัน
0: อันนั้นคือ
1: กระจกล้วน
0: ๆอบโค้งมาเลย
1: ครับ
2: กระจกล้วนๆเลยวะเออใช่จริงด้วยว้าว
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็จัดครับผม
0: ใหญ่มาก
2: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
2: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ๋อ
0: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
2: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
2: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
2: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสาชิงช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือ ท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
2: ครับผม
0: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
0: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
2: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
2: ้
0: าวไป
2: ที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
2: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
2: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
2: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
2: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
2: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
2: ของบูชาสะดวก
0: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
0: วางได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
1: ใช่
0: กราบไหว้ได้แล้ว
2: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
1: า
2: การยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
2: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
2: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดมัน
2: เข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรอย่างงี้
2: ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
2: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณน
2: ั้
1: นมันต้องมีบ้าง
2: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
2: ตายาย
1: ตายาย
2: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกัน
2: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
1: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
2: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
2: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
2: เออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
2: เออ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
2: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่ครับ
2: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
2: เออเหรอ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
2: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
0: นะ
2: เนี่ยตรงนี้น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างในนี
1: ่ด้วย
0: มัน
2: มีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
2: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
2: ครับครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอลลาร์ดครับติดที่แท่นแทน
0: บอลลาร์ด อธิบายหน่อยครับโบหลาดมันหน้าตายังไงครับ
1: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
0: ี้ยคล้ายๆโคมไฟประดับสวน
2: ใช่โคมไฟสวน
0: ที่ตั้งขึ้นมา
2: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
2: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: ก็อันนี
2: ้แฝงวายเต็มเลย
1: พระพรหมครับ
2: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
2: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
2: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
0: ส
2: ุ
0: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
0: ใหญ่มาก
2: เบิ้มเล
0: ย
2: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
2: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
2: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
2: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
2: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
2: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
0: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
2: ตรงไปดูไหมไปดูสิ
0: เนี่ย
2: อยากดูไม่ได้อยากดู
0: คือมีหลายชั้นอ่ะ
2: เออใช่
0: นะ
2: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
2: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
2: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
2: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
2: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่า
2: ว้าว
1: คือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
2: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
2: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
2: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
1: ใช
0: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
2: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
2: แต่ว่าแท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
0: เตรียมแท่นไว้ก่อน
2: เตรียมแท่น
1: ใช
2: ่เออไม่ได้นั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
2: ้ครับ
1: ก็ว่า
2: อ๋อเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลขนะครับ
2: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่มั้ยบันไดกี่ขั้นอะไรเง
1: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
2: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
2: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้า
0: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
2: จริง
0: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
2: ใช่
0: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
2: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: คร
2: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
0: ขอบคุณ
2: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ TV

0: สุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอน

กล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้า

คำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อนประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมา

0: เนื่องด้วยหลักใหญ่ตามเนี่ยมีที่มามาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
1: ครับ
0: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
1: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่าเอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
1: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
0: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทางนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผมอ่ะแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
0: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
1: เรียกว่าการสร้างgender balance นะครับในการที่จะช่วยพิจารณาและบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
0: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไป ไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสาสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: นั่นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
1: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: โอ้หวัดดีน้องหวัดดีนั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: อันนั้นอันที่สองเออนี่พี
5: ่ไม
4: ่เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: อ้าวแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยตรวจคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่าง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: เหรออ
5: ืม
4: แต่ผมว่านะ
5: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
4: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค
3: ์นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
2: ค่ะ
3: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
2: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ย ไปทำละเมิดก
3: ็
2: คือคนที่ขับรถบรรทุกนี่แหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะคะ
3: ท
2: ีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีนี้นะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
3: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
3: ขับไปส่งของให้ในจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
2: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะคะเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
3: า
2: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทํายังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
3: ้
2: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
3: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะค
2: ะ
3: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะทางเดือนลูกจ้างไปก็ได้
2: ทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
3: ่
2: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมารายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวัสหน้าเลยพี่หอย
3: กลัวไม่ทัน
2: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าโอ้ยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
3: เ
2: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
3: ผลต่างกัน
2: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
3: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
3: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
3: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
2: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
3: นะคะ
2: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะก็ตกงานกบกันแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปลาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหม
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย์เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู้นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
0: ค่ะ
1: หรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว์ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
0: อ
1: าจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัวอะไรอย่ามีอะไรที่ทำไปแล้วอาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับกรณีนี
0: ้
1: ไปทำปลาต้องโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไ
0: ร
1: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
0: ้
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็ก
0: Oh,
1: ไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญา
0: ค่ะ
1: ไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้น
0: ค่ะ
1: พ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ย
0: ค่ะ
1: ยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: เด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมา
0: อ๋อ
1: แล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วย
0: ค่ะ
1: ดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้แก่เขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
0: ้โอเคแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอันก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: ยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
3: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุงความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสาระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลย
ดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุคดูพันธุ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่เป็นงานหัวตึงเลยคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: ค่ะ
1: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
0: คุณลุงใจเย็นๆนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
1: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
1: ใช่ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
1: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
1: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สายช่วยเหลือค่ะ
1: ครับนี่ครับ
2: นี่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
1: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
1: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
1: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
1: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
1: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
1: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลุงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
1: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ซัน
1: พ่อพ่อช่วยซันด้วย
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: ซันไม่ได้ตั้งใจ
0: ขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่อจะทิ้งซัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: วัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่ง
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรประสานมาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยต้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะ
1: ครับผม
2: ดูเวลาดีๆนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีก
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชน

0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
1: พ่อ
2: ปะกลับบ้านกินข้าวกัน

0: ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กซ์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Cloud ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
0: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามเสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเรานะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอน Entrepreneur ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้ง511บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี
1: ้ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิวปีเตอร์ทิวบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกลต่อไป
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค่ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหม อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไหม usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่
0: ยากเหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค่
1: อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอม convert จากลูกค้าที่เป็นพรีเมียมเราเรียกพรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมีย
0: มซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราบรรดาสตาร์ทอัพในปัจจุบัน
1: ใช่ใช่เราเลยต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะ

0: convert
1: ค่ะ
0: นะลูกค้าฟรีเมียมนะได้สัก 50% หรือ 30%
1: อ
0: ันนี้คือความยาก
1: ค่ะ
0: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เบนฟิตเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
1: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะ มันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
0: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
1: ะ
0: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเรา survive ไหม
1: ก็ survive
0: ผมว่าเรา survive นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
1: ค่ะ
0: เราคอนเวิร์ตไม่ได้
1: เงินเราก็หายไป
0: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
1: ์
0: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสัน37 Signal นะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟแต่ไม่ได้เงิน
1: คนล้านคนไลค์
0: นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังกับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตรงนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
0: ์ใช่ฮะ
1: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
0: ถูกครับทำทีละสเต็ป
1: ทำทีละสเต็ป
0: คือเอาตัวให้รอดก่อนsurvive ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุน
1: ค่ะ
0: นักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
1: ม
0: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
1: ่ค่ะ
0: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาหยิบออกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
0: ร
1: วัตถุประสงค
0: ์
1: แบบไหน
0: ร
1: เราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้ survive
0: ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและ survive แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจยังต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโอ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลย

0: ควรจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะให้กับเรานี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คนน
1: ะ
0: ที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆแล้วกลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลยนะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
1: ้
0: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์กันแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังไม่มีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็
1: ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
1: ค่ะ
0: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
1: ค่ะ
0: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
1: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
0: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะหนึ่งนะฮะพอสมมตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: บนฮะรองรับอะไรบ้าง
1: ม
0: ีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไหมใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้และ
0: ใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะฮะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
1: ะ
0: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แล้วถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านนะในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งแล้วก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription
1: ค่ะ
0: หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือมันยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: ค่ะหมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไป scale เราต้อง flexible พอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
1: ัน
0: มีการ scale มีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็น

0: เรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention
1: ค่ะ
0: ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่
1: อย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได
0: ้
1: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไวเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาตังค์
0: กันครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะเซอร์ไวฟ์แล้วและสามารถสเกลได้แล้ว
0: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนนะ
1: ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสนจะมองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนผมว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะฮะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
1: ม
0: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได้แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันล่ะ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ้อถ้าเกิดจะยึดตลาดหม
1: อ
0: นะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์อ
0: ะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีฮาวไม่มีฮาวว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไงมันคือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี
1: ้
0: คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop ละมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมาก

0: ไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้าก่อน
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงิน
1: ค่ะ
0: 2 อย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์น2 อย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหม

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่ต์หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างA ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีก R ตัวที่2ก็คือ Revenue การกำหนดรูปแบบว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย Referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำ

0: ้ำพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไวฟ์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ sep.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลักษณะนิสัยของแจ็คเขาเป็นคนตลกไหมครับ
1: ตลกมากบางทีเราก็หัวเราะอะไรเงี้ย
0: เขาได้มาจากไหน
1: เขาพรสวรรค์เขา
2: แม่และไม่พรสวรรค์หรอก
1: ชอบมาแย่งอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวไม่แบ่งค่าตัวไงยังไงตอนหนังแฟนฉันน่ะจะมีแม่สั่งนมมาประมาณลังขุนให้เราแบบรีบกินอะไรเงี้ยเราก็กินกินกินพอสุดท้ายแบบเขาจะไม่เอาเราเพราะเราตัวใหญ่อะไรเงี้ย
3: พอชวนไปเล่นหนังเนี่ยมันบอกค่าตัวมันแพง

0: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นแขกรับเชิญที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีในวงการบันเทิงเขาเป็นบุคคลที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับหลายๆคนนะครับแต่ต้องบอกว่ากว่าเขาจะมาประสบความสำเร็จอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีในวันนี้ชีวิตจริงของเขากว่าจะประสบความสำเร็จเลี้ยงดูครอบครัวที่บ้านได้นี่นะครับไม่ใช่เรื่องตลกเลยทีเดียวแหละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกับเขาผู้นี้กันครับคุณพลทิคำพรธีรวงศ์หรือคุณแจ็คแฟนฉันเป็นไงบ้าง
1: สบายดีครับพี่ก็ตอนนี้นะครับโตขึ้นแล้วครับ31แล้วครับ
0: อายุใช่ไหมครับ
1: อายุครับผมแต่สมองยัง18 19อยู่ครับผม
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้แฟนฉันกี่ปีแล้วครับที่คุณอยู่ในวงการ
1: กี่ปีวะ
0: ปีอะไรจำได้ไหม
1: 46
0: ปี2546แล้วป
1: ี
0: นี้ปีอะไรครับแจ็ค
1: 63
0: 63ลบ46ได้ครับเท่าไหร่ครับ
1: กลายเป็นผมโง่แล้ว
0: 17ปี
1: 17ปีครับผม
0: มาๆๆเชิญนั่งเชิญนั่ง
1: 17ปี17ปี
0: โอ้โหกินน้ำก่อนเลย
1: เดี๋ยวหาว่าแบบว่าเอามาแล้วกินได้จริงไหมแต่เหมือนมีแขกมา3คนนะเพราะว่าแก้วมาเพราะว่า1 2แล้วเนี่ยน่าจะ3แล้วเดาไม่ยากแล้วครับผม
0: อ่ะแจ็คครับ
1: ครับ
0: แฟนฉันนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่คุณเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่า
1: จริงๆมันมีหนังสั้นมาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันนับจากอันไหนก่อนแต่ถ้าเริ่มเล่นของการแบบถ่ายทำเนี่ยก็คือเป็นหนังสั้นก่อนเลยตอนอายุประมาณ 11-12 ประมาณ
0: แต่ที่คุณมีชื่อเสียงแล้วคนจดจำได้ก็คือไอ้อ้วนดำ
1: ใช่แฟนฉันครับพี่ตอนนั้นคือแบบโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆเลยครับตอนแรกคิดว่าหนังฉายไปเนี่ยน่าจะกลับบ้านนอกกลับไปขายลูกชิ้นทอดกับแม่แล้วอะไรเงี้ยครับพอปรากฏว่าหนังเนี่ยมีรายได้ดีแล้วเรามีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ผมได้มาทำงานจนถึงทุกวันเนี่ยครับ
0: ผมเชื่อว่าทุกคนเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะ
1: ครับพี
0: ่แต่ว่าวันนั้นที่แจ็คเป็นเด็กเนี่ยมาจนถึงวันนี้หลายๆคนยังมองว่าคุณเป็นเด็กอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเขามีภาพจำภาพนี้ฮะไปชมกันครับ
1: ครับผม
2: เฮ้ยพวกมึงอ่ะได้บอลกินตังกับพวกกูเอาป่ะ
3: ก็ได้แต่พวกกูมี6คนพวกมึงมี5คนมึงจะเล่นป่ะ
2: ไม่เป็นไรกูต่อยข้างมึง6คนข้างกู5คนเดี๋ยวบอย
3: ฮะ
2: เล่นกัน20บาทใครได้3ลูกก่อนคนนั้นชนะ
4: ไม่ต้องมีไม่กล้าต้องมีไม่แจ้งก่อนดิแจ้งแจ้งไปก่อนเลยไม่ได้ทุกคนแจ้งแจ้งแจ
0: ้งอ๋อแน็กแน็ก
1: แน็กแน็ก
2: พิงลงมาพิงบอยเซฟภาษาอะไรของมึงวะบอยที่เข้าไม่ได
0: ้ถามจริงๆคาแรคเตอร์ของคุณจริงๆในชีวิตจริงเป็นแบบในหนังป่ะครับ
1: จริงๆแล้ว
0: ตอนเด็กๆอ่ะ
1: ตอนเด็กๆเกเรมั้ยในหนังเลยครับพี่เปิ
0: บเป็นหัวโจกมั้ย
1: เป็นแบบนี้เลยครับเป็นหัวโจกแต่ถ้าใครแบบรุ่นใหญ่หรือนักเลงเนี่ยจะไม่กล้าจะกล้าคนที่ไม่เก่งจะกล้าคนแล้วจะรู้ด้วยว่าไอ้นี่ทําอะไรเราไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยถ้าใครท้าต่อยเราตอนเด็กๆเนี่ยเราจะดูแล้วว่าไอ้นี่มันสู้เปล่าอะไรเงี้ยไปศึกษามาก่อนเลยแต่ถ้าไอ้นี่สู้ก็ขอโทษนะอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าในชีวิตนี้จริงๆไม่เคยมีการชกต่อยเลย
1: แทบจะไม่มี
0: แทบจะไม่มีแปลว่ามี
1: ก็เคยมีแบบตอนสมัยโรงเรียนอะไรเงี้ยครับเคยต่อยเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ต่อยเพื่อนนี่คือเพื่อนผอมมากๆอ่ะคิดว่าสู้ไม่ได้แน่อะไรเงี้ยแต่ตัวเท่าๆกันไม่เอา
0: ไม่กล้า
1: หัวเหมือนกันถ้ามันซัดมาหมัดนึงเราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยครับกลัวครับขี้กลัว
0: นั่นคือเรื่องราวของคุณในสมัยเด็ก
1: ๆครับผม
0: คือคุณมีคาแรคเตอร์เหมือนกับในภาพยนตร์เลย
1: ใช่ครับพี่
0: และเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเอาคุณมาเล่นภาพยนตร์หรือเปล่า
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยแหละมั้งครับ
0: ปัจจุบันทำอะไรบ้างครับ
1: ปัจจุบันตอนนี้เหรอครับ
0: ครับ
1: ก็หลอกขายของดาราครับผม
0: อาชีพใหม
1: ่ก็เป็นมุกไปเรื่อยครับเพราะว่ามัน
0: ผมว่าไม่ค่อยมุกนะคุณพูดเรื่องนี้จริงจังแล้วก็มีคนเริ่มพูด
1: คุณเปิดตอนแรกเป็นมุกก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นดาราเนี่ยอาชีพของผมเนี่ยคือไปออกรายการตามเป็นทั่วต้องมีคอนเทนต์ไงคุณเปิดเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพอเราเอามาพูดหรือมาอํากันเนี่ยอย่างสมมติ ศาสตร์ตลกเนี่ยเขาก็จะมีอําเรื่องเมียน้อยอําเรื่องนี่เราก็เอ้ยไม่อยากซ้ําเว้ยเราอยากมีเป็นแบบสไตล์แบบกวนๆของเราแบบ
0: ก็เลยขายของ
1: เล่นมุกขายของมาเรื่อยจนชอบเลยตอนนี้จนชอบแล้วก็ซื้อเองด้วยนะซื้อเองด้วยสมมุติพอผมใส่เสื้ออย่างเงี้ยผมได้เสื้อวินเทจไงผมใส่มาออกรายการพี่อย่างเงี้ยคนชอบปุ๊บก็ CF ผมละ
0: แต่ตัวนี้ไม่ขาย
1: ถ้าเอากระทักมาก็เดี๋ยวราคาก็ซื้อมา 1,500 แต่พอออกทีวีมัน 3,000 ไงผมมันออกทีวีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: นอกจากนั้นทำอะไรอีกครับการแสดงยังทำอยู่ไหมครับ
1: ยังทำครับเล่นละครแล้วก็เล่นหนังอะไรเงี้ยครับผม
0: ยังมีอยู่
1: ใช่แล้ว
0: พิธีกรอะไรยังทำอยู่ไหม
1: พิธีกรจะทำก็เป็นแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ก็จะมีบ้าง
0: ผมเคยเห็นคุณอยู่กับพี่วูดดี้นานมากเลยอ
1: ่ะโอ้ยผมพูดแค่ว่าพักสักครู่ครับน้องนั้นก็ ผมรอแค่เขาคุยอะไรกันเนี่ยนั่งไงสมมติคุณเป็นวูดดี้อ่ะคุณก็พี่น้องชาวไทยไอแบบคุยกับแขกนั่นแหละแจ็คเอาพักสักครู่ครับแค่นี้เลยมันเลยง่ายครับพิธีกรผมแค่นี้ครับแต่ผมก็
0: ชอบไหมชอบไหม
1: ชอบดีครับก็พูดแค่นิดเดียวครับก็รู้สึกว่าสบายหน่อยละครผมก็ชอบเพราะละครเนี่ยเขาจ้างผมไปเล่นอย่างเงี้ยแต่ละตอนเนี่ยเรามาแค่ฉากสองฉากวิ่งมาปุ๊บอย่างเงี้ยสมมติเป็นพระเอกอยู่
0: ครับ
1: นายเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับที่ไรครับขาแจ็คกลับบ้านได้เนี่ยรวยรวยเลยเรื่องนี้รวยเลย
0: วันหนึ่งรับได้หลายเรื่องเลย
1: เจอใครกับนายเกิดเรื่องใหญ่แล้วไม่รู้มันมีเรื่องอะไรทั้งนั้นเลย
0: แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเป็นประจำเลยว่าคุณชอบทำมากคือร้องเพลง
1: อ๋อใช่
0: เออแล้วก็เคยออกอัลบั้มด้วย
1: ใช่ซิกโปรเจกต์อ่ะก็ป่วยทั้งอัลบั้มเลยนะ
0: อัลบั้มเดียวกันนี่แหละ
1: ฟาเต้ถึงก็ปิดค่ายเลยอ่ะแล้วตื่นคือมันชอบตั้งแต่เด็กแล้วพี่เปอร์เพราะผมเนี่ยเท้าความกลับไปก่อนที่ผมเนี่ยจะเริ่มเข้าวงการเนี่ยผมจะมีอาชีพผมนะผมทำตั้งแต่คือ
0: คุณมีอาชีพตั้งแต่เด็กเหรอ
1: ใช่ร้องเพลงเนี่ยตอนอายุ10ขวบแล้วขอตังค์สมมุติพี่คนนี้รวยผมก็ไปแล้วแทมแทมแทมร้องเพลงชาวนางูเห่าอ่ะพอร้องจบพี่ขอ5 บาทครับแล้วเขาก็ให้เราเลยจริง
0: ใครสอนคุณ

0: นะ
1: ไม่รู้ผมเป็นวิชาชีพตั้งแต่เด็กอะ่ะ คือร้องจนเขาต้องให้อะ่ะ อารมณ์เหมือนแบบเดินไปบ้านใครเงี้ยบ้านใครมีตังเราก็ร้องอะ่ะล่าสุดร้านทองอะ่ะตอนแต่ก่อนอะไรเงี้ยผมก็ร้องให้เขาแล้วเขาชอบเพลงชาวนางูเห่ามากเราก็มองเอ้ยเราทำไงดีว่าให้เขาแบบให้เงินเราเยอะอะไรเงี้ยก็เลยโกนหัวหมดเลยนะแม่ก็มึงโกนทำไมมึงทำทำไมอะไรเงี้ยบอกแม่เออรอดูก่อนแล้วก็เขียนงูนี้เข้าไปร้านทองแทมโอ้โหรอแบงค์ร้อยมาเลยเขาให้เลยอะแบงค์ร้อยอะตอนนั้นอะ
0: คุณไปทำอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่า
1: ไม่มี
0: คุณไปขโมยปลาทองเขาไม่ใช่หรออ
1: ๋อนั่นตอนนั้นผมช็อตจริงตอนนั้นอะ ตอนนั้นผมช็อตผมหาไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนเด็กๆแต่ผมติดเกมมากแล้วผมเนี่ยก็ทำไงก็ได้ทุกวันเนี่ยขอให้มีเงินเล่นเกมเพย์วันอะวินนิ่งอะแล้วผมก็ต้องมีเวลา5บาท10บาทถ้าผมไม่มีตังค์เนี่ยผมจะยืนดูเขาผมจะยืนดูแล้วก็พี่ต้องกดอย่างนี้ครับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าวันนั้นไม่มีตังค์ไงผมก็ไอ้ร้านทองมันเราก็ไม่กล้าเนาะเพราะถ้าขโมยทองมันแพงไปไงเราก็ตักปลาทองแล้วหน้าร้านอ่ะร้านเขาปิดไงตักปลาทองเสร็จแล้วก็เอาไปขายให้กับไอ้ร้านปลาพี่ขาย10บาทเราก็ได้มาเล่นเกมแล้วแต่เขาดันมาจับได้กล้องมันวงจรปิดไง
0: เออแล้วทำไง
1: เขาบอกเราขโมยปลาป่ะอ๋อผมจักตักตะไคร่ออกครับพี
0: ่
1: เขาบอกเขาตักตะไคร่ออกแต่เขามารู้ตอนท้ายนี่แหละตอนแบบมาเล่าให้ในวงการเขาเนี่ยแหละอะไรเงี้ย
0: แล้วคุณไปโกนหัวหลอกเอาตังค์เขาอีก
1: ใช่ครับบริเวณสลับบุรีเนี่ยตลาดหินกองเนี่ยโดนผมหมดเลยครับ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมที่คุณทำวีรกรรมตอนเด็ก
1: ๆตอนเด็กๆเหรอครับมีวีรกรรมอะไรบ้างเหรอ
0: ก่อนเข้าวงการก่อนที่คุณจะได้ไปเล่น
1: น้ำเต้าหู้ปลาน้ำเต้าหู้ปลาเนี่ยลองเสี่ยงแบบลองไม่เล่นเกมเพราะว่าสมมติเราได้เงิน
0: กี่ขวบเนี่ย
1: 11ขวบครับน้ำเต้าหู้ปลามันต้องเล็งดีเรายังไม่เล่น5ตาแรกเราดูก่อนปึ๊บเสือมาแน่เสือไม่มา5ตาแล้วลงเสือเลยเสือ3ดอกผมได้เอานั้นนะคูณไปดิเสือ3ดอกอ่ะ
0: พูดง่ายๆคือคุณไถตังค
1: ์
0: เป็นมิจฉาชีพ
1: ใช
0: ่เล่นการพนัน
1: ใช
0: ่ตั้งแต่เด็ก
1: ใช่
0: ซึ่งแจ็คเนี่ยโตมายังไงคนที่จะสามารถเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้ก็คือคุณแม่ของคุณนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่เปิ้ลขวัญใจที่คำพรธีรวงศ์ครับ
1: ครับผม
0: ระวัง
2: โอ้โหมารายการลูก
1: นี่มารายการลูก
2: เ
1: รียกว่าอะไรนะ
2: ลูกเปอร์
1: เมื่อกี้ลูกเปอร์เดินผ่านแม่เปิ้ลนะนี่เรื่องจริงนะทีมงานอ้าวรายการเปอร์เหรอ
2: เออ
1: เขาไม่รู้ว่าพี่เป็นพิธีกร
2: ใช่
0: แล้วเมื่อกี้ที่ไปทักแม่คิดว่าใครทักคุณแม่ล่ะ
2: เมื่อกี้เนี่ยเหรอ
0: ครับ
2: โอ้ก็แม่นึกว่าเปิดทำงานที่นี่ไม่ได้เป็นพิธีกร
0: เน
2: ี่ยหรือว่าทักทายเฉยอะไรเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นวันนี้
1: พี่เข้าใจยังตอนเด็กผมได้ใคร
0: ได้ข่าวผมแอบติดตามอยู่บอกว่าคุณแม่ตอนนี้มีปัญหาเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วเหมือนมีช่วงนึงเดินไม่ได้
2: ใช่
0: เพราะว่าน้ำหนักเกิน
2: แล้วแม่ก็ไปผ่าตัดหัวเข่าสองข้างตอนนี้ก็เดินดีแล้วแล้วทุกวันนี้แม่ก็อยู่บ้านว่ายน้ําออกกําลังกาย
0: คุณแม่ว่ายน้ํา
2: ใช่ดู IG แม่เปล่าคะแสดงว่าไม่เคยติดตามแม
0: ่ยังไม่ดูเลย
1: ชอบ
0: มี IG ด้วย
2: มีสิคะ
0: IG ชื่อว่าอะไรครับ
2: ขวัญใจน่ารัก
0: อ้าว
2: เราก็ต้องเป็นขวัญใจของทุกคนต้องน่ารักค่ะ
0: น้ําหนักลดลงบ้างมั้ยครับคุณแม
2: ่สู้ใส่ชุดนี้ได้รายการน้องเปอร
0: ์ครับแล้วตัวแจ็คเองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยแม่ลดน้ำหนักไหมตัวเขาเองก็เคยมีเข้าสู่คอร์สการลดน้ำหนักไปช่วงนึงเขาหล่อเลยอ่ะตอนนั้นน่ะ
2: ตอนนั้นเขาแบบโดนวูดดี้ด้วยไงก็ต้องลดอ่ะแล้วน้ำหนักเยอะมากปวดหลังทุกวันนี้แม่ไม่ให้อ้วนมากนะจะมีคติให้เขาเลย
0: คติคือ
2: ว่าคุณเคยปวดหลังใช่ไหมแล้วคุณกินเยอะอีกแล้วจะบอกเลยแล้วเขาก็จะหยุดแล้วก็จะมาออกกำลังกาย
0: แต่คติคุณแม่ว่าไงอีกทีนึงนะฮะคติ
2: คือว่าคุณเคยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าหลังคุณจะแย่นะคุณแจ็คถ้าคุณไม่ลดนี่
1: จำไม่ได้นะคติยาวมาก
0: คติปกติมันต้องเป็นคำคล้องจองไม่ใช่หรอแม่เช็คทำดีได้ดี
2: คนแก่โบราณเขาจะพูดอย่างนี้แหละคติไว้นะจำไว้นะคติของพวกบ้านนอก
1: แต่เราสติก่อนตอนนี้คติแม่คนน
2: ั้
1: น
2: แม่ก็แบบว่า
1: ให้แคปชั่นลดน้ำหนักเนี่ยแคปชั่นอ่ะคล้ายๆคติอ่ะแคปชั่นละอันหนึ่งอ่ะ
2: ถ้าไม่ลดน้ำหนักก็ปวดหลัง
0: นี่คือคติ
2: ปวดหลังจำไว้เลยว่าปวดหลังฉันไม่ช่วยเธอแล้ว
0: เอาแค่นี้พ
2: อ
0: คือทุกวันนี้คุณแม่ลงมาอยู่กรุงเทพกับแจ็ค
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยสมัยเขาเด็กๆ
1: ส

0: ระบุรี
1: เขาอยู่หินกลอง
0: ใช่ใช่
1: สระบุรีแล้วเขาก็จะลงมากรุงเทพคนเดียวบางครั้งคุณแม่ก็ตามมาด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็เวลากลับเนี่ยคุณแม่จะต้องไปนั่งรถตู้กินโจ๊กก่อนกลับด้วยใช่ไหมครับยังเคยไปส่งเลยแต่ทุกวันนี้สามารถเอาคุณแม่มาอยู่กรุงเทพได้แล้ว
0: ได้เลยครับ
1: มากี่ปีแล้วครับ
0: 5ปีแล้วครับ
1: 5ปี
0: 5ปีได้
1: ทำไมถึงพาคุณแม่มาอยู่กรุงเทพด้วย
0: จุดเริ่มเนี่ยมันมาจากตอนที่อยู่สระบุรีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเรามีเงินก้อนนึงแล้วเราซื้อบ้านที่สระบุรีให้พ่อกับแม่อยู่เพราะที่ย้อนกลับไปเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นลูกทหารเราจะมีบ้านพักทหารซึ่งไม่ได้เป็นบ้านของเราแล้วเราเนี่ยก็เลย
1: บ้านพักข้าราชการ
0: บ้านพักการแล้วเราเนี่ยก็แบบเห็นแม่เหนื่อยมาแล้วพ่อเหนื่อยแล้วเราก็มาซื้อบ้านที่สระบุรีเพื่อมาอยู่รวมกันปัญหามันเกิดตรงที่ว่าพ่อเนี่ยเหมือนแบบเค้าเนี่ยเริ่มติดบอลจริงๆตัวเค้าไม่เล่นบอลเลยเค้าจะคุณพ่อเนี่ยจะข้อเสียแค่ว่าถ้าเมื่อไหร่ดื่มเนี่ยเป็นนักดื่มปุ๊บเนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนเลยจะเป็นคนอารมณ์แบบโอ้โห
2: สองล
0: งผังแบบโอ้โหอะไรเงี้ยครับนักเลงอะไรเงี้ยฮะซึ่งเราก็จะระวังแค่นี้แต่พอมันดันมีฟุตบอลมาเกี่ยวอีกมีคนมาแบบแนะนําให้พ่อเล่นอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นเยอะเราก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหาว่าเฮ้ยถ้าในเมื่อที่แถวๆบ้านเราเนี่ยมันมีโต๊ะบอลหรืออะไรเงี้ยให้เค้าเล่นอย่างเงี้ยแล้วยังเมาด้วยเนี่ยเราก็เลยตัดปัญหามาซื้อบ้านที่กรุงเทพอีกหลังตอนนั้นเนี่ยแจ็คเรียนอยู่ช่วงมหาลัยอยู่แล้วแจ็คก็เลยตัดปัญหาว่าตอนนั้นแจ็ครับเล่นหนังของป๋าโน้ตหลวงพี่เท่งอะไรนั่นน่ะแล้วก็บอกว่าป๋าค่าตัวขอไปโปะบ้านได้ไหมอยากซื้อบ้านป๋าอะไรเงี้ยก็ซื้อบ้านป๋าโน้ตต
1: ่
0: อเพื่อให้คุณพ่อกับแม่เนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็คิดในใจแล้วอ่ะรอดแล้วพ่อเราแบบไม่แทงบอลแล้วอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อออกจากสภาวะแวดล้อมตรงนั้นซะ
0: ใช่แล้วก็มาอยู่ปุ๊บปรากฏมาอยู่ได้ประมาณสัก 3-4 เดือนพ่อไม่เล่นเลยแล้วแบบโอ้ยเฮ้ยฟีลมันได้เว้ยความสุขมาแล้วเราก็ขยันทํางานเลย
1: ล่ะแล้วก็พอคุณพ่อก็ไม่ดื
0: ่
1: ม
0: ไม่ดื่มด้วย
1: พอไม่มีเพื่อนเลย
0: ไม่มีเพื่อนก็แบบเนี่ยอ่ะพ่ออยู่งี้นะโหชีวิตมีความสุขอ่ะตอนนั้นแบบจัดการทํางานขยันตื่นเช้าทําเพื่อพ่อรับทุกงานอะไรเงี้ยเราก็ปรากฏว่าพ่อก็เริ่มแบบหลังเข้าเดือนที่4พ่อก็เริ่มแบบทำไมพ่อเราตื่นสายวะเพราะอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วทำไมพ่อต้องมีหนังสือฟุตบอลซ็อกเกอร์หรืออะไรต้องมาอ่านเพราะอะไรอ๋อหรือว่าแค่อ่านเฉยอะไรเงี้ยพอมาดูอีกทีคือรปภ.หน้าหมู่บ้านเป็นโต๊ะบอลเลยทีนี
1: ้
0: เราก็เลยว่าเอาแล้วทำไงดีวะผมก็เลยแก้ปัญหาอีกเราบอกพ่อว่าพ่ออยากแทงคู่อะไรบอกผมเพราะอะไรรู้ป่ะผมเนี่ยเป็นโต๊ะเองเพื่อเงินจะได้หมุนอยู่ในบ้านไง
1: แต่พอแทงได้ก็ได้เงินเราพอเสียก็เสียเงินให้เรา
0: เราโกหกพ่อมาเดี๋ยวส่งโต๊ะไอ้เพื่อนผมมันทำมันได้ราคาน้ำดีกว่า
1: ปรากฏว่า
0: พ่อแทงถูกทุกคู่เลยกูรับไม่ไหวแทงแบบโอ้โหสเต็ปเข้าหมดอ่ะเราก็ปรากฏว่ามาเมาอีกเริ่มแบบโวยวายเริ่มเสียงดังข้างบ้านเราก็จะเจอแล้วเราก็จะแบบนี่ไม่วะทำไมต้องทะเลาะกันวะ
2: ตีกันเนี่ยจนแบบพ่ออย่าทำแม่แจ็คร้องอย่างนี้เลยพ่ออย่านะติดตัวมาจนกระทั่งทุกวันนี้เขาถึงป้องกันเราไงเขาถึงไม่ให้เราแบบพอละไม่ให้โดนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลยให้แม่ย้ายไปอยู่กับญาติก็แยกกันพ่อก็แยกไปผมให้เงินพ่อไปก่อนพ่อก็ไปอยู่กับคุณย่าถ้าในเมื่อเขาทะเลาะกันเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาโดยการที่
1: ที่แม่อยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่ไหน
0: ห้วยขวาง
1: พ่อฝากถาม
2: ห้วยขวาง
0: ห้วยขวาง
1: ตรงไหนตรงไหน
2: บอกพ่อเลยว่าอยู่ห้วยขวางค่ะนี่นะคะมาตามตัวได้ค่ะห้วยขวางค่ะ
0: เขาจะไม่แบบ
2: มาไหวก็มาค่ะ
0: เขาจะไม่แบบมายุ่งวุ่นวายอะไร
2: ค่ะไม่ต้องมายุ่งแล้วค่ะ
1: ย้อนกลับไปครับก่อนแจ็คจะเข้าวงการให้คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าแจ็คเป็นคนยังไงตั้งแต่เกิดเลยครับ
2: แจ็คเป็นเด็กที่แบบ
1: เกิดมาตัวใหญ่เลยไหม
2: โอ้ยเหมือนคนแก่ฟันซี่เล็กมาซี่หนึ่งเหลืองแม่ยังบอกว่าแล้วคนที่มาเยี่ยมแจ็คบอกเฮ้ยทำไมลูกมันแก่จังวะเดี่ยวเหมือนคนแบบอายุ80 90อะไร
0: ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่รูปนี้นะมีแก่กว่านี้อีกนะ
2: ไม่ใช่แก่กว่านี้ไอ้รูปนั้นไม่มีแล้วเพราะแม่ไม่เอาไว้อุ๊ยแก่มากแบบว่าแต่ก่อนนี้คนแก่เค้าเรียกก
0: ัน ด
2: ักแด
1: ้ทําไมอ่ะ
2: ก็ตัวมันหัวมันใหญ่แล้วตัวมันเล็กแล้วหน้ามันแก่มีฟันซี่เล็กนึงซี่เล็กเหลืองๆซี่นึงอ่ะตอนออกมามีฟันซี่เล็กมาซี่นึงนั่นแหละแล้วแม่ก็เคยจําได้นะเขาไม่ดื้อเขาไม่ได้แบบว่า
1: เป็น
2: ข
1: โมยน่ารักไหม
2: น่ารักแล้วเขาแบบพูดอะไรฟังอะไรเงี้ยเขาจะให้กําลังใจเวลาเราไปขายของอะไรเงี้ยแม่สู้ๆนะเวลาฝนตกอะไรก็โทรแม่เปียกไหมบอกแม่เปียกหมดแล้วเนี่ยจะเข้าบ้านแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็บอกเขาก็จะดีกับ เป็นเด็กที่ดีกับเรามากเลยอะไรเงี้ย
1: คุณแม่ขายอะไรครับสมัย
2: แม่ขายลูกชิ้นทอด
0: อร่อยอร่อยผมชอบน้ำจิ้มแม่เขามีสูตรของเขาเลย
2: แม่จะ

0: ใส่ผักชีส่วนมะขามเปียกลงไปแล้วก็แบบเคี่ยวให้เหนียวแล้วก็ใส่พริกป่นใส่ผักชีแล้วมันจะหอมจิ้มกับลูกชิ้นแล้วมันจะติดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็คือว่าพยายามอดทนนะแบบว่าเพื่อเขาอะออกมาขายของตอนฝนตกก็ออกเพราะลูกเดี๋ยวลูกเราไม่มีกินอะไร
1: คุณไม่มีลูกคนเดียว
0: ใช่
1: วางแผนไว้ว่าจะมีลูกคนเดียวหรือว่าไงครับ
0: ก็มันมีไม่ได้มันไม่สบายร่างกายข้างในเราไม่ดีเราเป็นโรคหอบหมอก็บอกว่าเรียกไปพูดแล้วว่ามีมากไม่ได้นะต้องมีได้คนเดียวอะไรเงี้ยแม่ก็มีคนเดียวอะไรเงี้ย
1: แล้วก็พยายามทำงานหนักเพื่อที่จะหาเงินไปเลี้ยง
0: ใช่ให้แจ็คสู้เพื่อแจ็คอะพูดง่ายๆเลยแม่เนี่ยครั้งครอบครัวมันจะต้องมีทะเลาะกันนะแต่แม่จะไม่ทิ้งแจ็คเลยนะถึงจะทะเลาะกับพ่อเขาปุ๊บเนี่ยฉันไปไม่ได้ลูกฉันทั้งนิ่มทีพ่อนี่ทั้งไล่ทั้งอะไรแม่นะสารพัดที่เขาจะทำอะ
1: นอกจากเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่บ้านลักษณะนิสัยของแจ็คเป็นยังไงครับเขาเป็นคนตลกไหมครับ
0: แจ็คไม่เวลาอยู่กับแม่ก็ตลกมากบางทีเราก็หัวเราะอะไรเงี้ย
1: เขาได้มาจากไหน
0: เขาพรสวรรค์เขา
1: เหรอฮะ
2: แม่แหละไม่พรสวรรค์หรอกแม่เป็นคนลม
0: เนี่ยชอบมาแย่งอย่างเงี้ย
2: ไม่ใช่เขาถามไง
0: ก็นั่นแหละแม่ก็บอกกันแล้วไงว่า
2: เดี๋ยวไม่แบ่งค่าตัวไงยังไงเหมือนใคร
0: เหมือนแม
2: ่จบ
1: อะไรที่เป็นโมเมนต์ที่คุณประทับใจของคุณแม่สมัยเด็กๆบ้างความน่ารักหรือความตลกของคุณแม
2: ่ผมว่าน่าจะเป็นความประทับใจของแม่ผมเนี่ยคือ1ใจดี2ไม่เคยให้เราแบบทุกข์แล้วก็3คือเป็นคนที่แบบรักเรามากผมเคยแบบมีเหตุการณ์นึงแบบว่าผมอ่ะตอนเด็กๆเนี่ยผมจะเป็นคนขี้กลัวผีมากแล้วแม่เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยตกเย็นเนี่ยจะต้องไปขายลูกชิ้นทอดแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยดันนัดเพื่อนกินเหล้าผมก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวพอผมอยู่บ้านคนเดียวปุ๊บเนี่ยผมก็กลัวผีแม่ออกไปกําลังทอดได้ 2-3 ไม้อ่ะผมบอกแม่หนูกลัวผีอ่ะหนูนอนคนเดียวไม่ได้แม่หยุดทอดลูกชิ้นเลยแล้วกลับมาเดี๋ยวนั้นเลย
0: ใช
1: ่
2: ทั้งที่ขายต่อได้ขายได้2ไม้อ่ะขายได้เยอะ
0: ฉันบอกงี้ไม่มีกินวันเดียวฉันไม่สนใจฉ
2: ัน
0: เอาลูกชิ้นกลับเลยแม่จะพูดงี้เลย
1: คุณติดแม
2: ่กลัวผีไม่ได้ติดแม่กลัวผีว่ะ
0: มันกลัวผี
2: แล้วถ้าแม่อยู่ก็โอเค
0: เ
2: ซฟก่อน
0: ไม่ถ้าพ่ออยู่ไงแม่ออกขายใช่ไหมพ่อไม่เมาอย่างเงี้ยลูกก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะลูกมีเพื่อนอันนี้เขาไม่มีเพื่
1: อ
0: นแล้วคิดสิหัวใจเขาน้อยแม่คิดอย่างเงี้ยไม่เอาไม่รวยแล้ววะแม่ก็เรียกคนข้างร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เฮ้ยช่วยเก็บหน่อยสงสารแจ็คเก็บเลยไม่20บาทขายได้20บาท
1: ก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคุณแม่มองไหมว่าในอนาคตข้างหน้าคุณแม่จะส่งแจ็คเรียนถึงระดับไหน
0: ไม่เคยคิดอยู่อย่างเดียวทำไงถึงจะมีเงินใช้มีเงินกินส่วนถึงเวลาก็จะส่งให้ลูกเรียนอะไรเงี้ยก็จะตามธรรมดาตามสเต็ปไปในค่ายทหารนั่นแหละเพราะบางคนเขารวยบ้านบางคนเขารวยใช่ไหมแล้วเด็กบางคนเขาก็แบบเรียนเก่งอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วมามองกลับว่าเวลาพ่อสอนงานบ้านแจ็คดุแจ็คแล้วแจ็คจะไปเรียนเก่งได้ไง
2: ตี
1: เวลาเรียนหนังสือทำการบ้านคุณพ่อสอน
0: โอ้โห
2: ถ้าสอนนี่ตีเลยเพราะตอนนั้นโดนรถชนอ่ะแล้วเลือดมันข้ามในสมองไงเขียนกอไก่กับหัวตีเลย
0: อืมนั่นแหละ
2: เขาไม่เข้าใจ
0: เขาไม่เข้าใจ
1: เขาตีแล้วคุณแม่ทำยังไงเขา
0: ก็หาหมอสิหมอที่ว่าให้กินยาละลายริ่มเลือดให้เลือดมันกระจายหมอเขาบอกพัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็จะเขียนนั่นเองให้พยายามหมั่นสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขียนดีเอง
1: ทุกวันนี้เขาฉลาดขึ้นแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ฉลาดขึ้นแต่เรื่องหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่อง
2: ด่าลูกมาแล้วว่าโง่นะแต่ตัวเองตอนเรียนจบป.4 นะ
0: ก็แม่ไม่มีส่งร้องเยอะ
2: แล้ววิ่งเปี้ยวอ่ะวิ่งเปี้ยวอ่ะด้วยอ่ะ
0: วิ่งเปี้ยวก็เขาให้วิ่งคนละทางงั้นเราวิ่งทางเดียวเขาเลยบ้าตั้งแต่รอบแรก
1: จริงรักจริงๆเข้าวงการได้ยังไง
2: ก็เดินผ่านร้านกาแฟร้านนึงแล้วเราก็ไม่รู้จักด้วยคนนั้นคือใครมันก็มองหน้าเราอะไรเงี้ยมันก็นั่งอยู่หน้าร้านอะไรเงี้ยเราก็มองมันมองหน้าเราแล้วก็มองใส่แว่นสิบขวบพูดคำหยาบแล้วมันถ้ามันต่อยเราก็วิ่งอ่ะแต่มันพร้อมอ้าวก็มันมองเราอ่ะเราก็มองกลับเลยมองใส่แว่นเราก็เลยแบบไม่ตบเว้ยไม่ด่าเราเว้ยก็กลับมาพูดเฮ้ยไอ้อ้วนเล่นหนังให้กูหน่อยดิหนังเราก็คิดในใจถ้ามึงเอากูเล่นจริงอะว่าแบบอะไรเงี้ยบอกเอามาก่อน5 บาทมันก็ให้ผมมา5 บาทแล้วผมก็ไปเล่นน้ำเต้าปลาที่บอกพอผมเก่งผิดผมก็กลับมาขอเขาพี่ขออีก10 บาทเขาก็ให้ผมเราก็ไปเล่นหนังสั้นเขา
1: เดี๋ยวก่อนคุณอายุเท่าไหร
2: ่10 ขวบ
1: แล้วคุณกล้าไปกับคนแปลกหน้าเพื่อไปกรุงเทพไปเล่นหนังให้เขาม
2: ันไม่ใช่แปลกหน้าเพราะว่าแม่เนี่ยเขาบอกว่าพี่คนเนี้ยพี่บอลเนี่ยเขาเป็นญาติแบบอารมณ์เหมือนแบ ฝั่งยายก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบบ้านในตลาด
0: แม่เขาจะอยู่แบบว่าพี่บอลเนี่ยคนดังในหิงกอง
1: อ๋อ
0: เข้าใจป่ะ
2: เพราะว่าพี่บอลเนี่ยเป็นเด็กจุฬาที่เรียนในจุฬาแล้วทำหนัง
0: คือคนน้ำหน้าถึงตา
2: ผมยังขโมยเงินบ้านพี่บอลเลย
1: เอาจริงถ้าจะให้รู้เรื่องเนี่ยเราเชิญเข้ามาคุยกับเรา
2: เลยมาอยู่แล้วมีสามแก้วก็ต้องมาเหลือแก้วเดียว
1: เราเชิญเข้ามาคุยกับเราเลยจะได้รู้เรื่องนะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอลวิทยาทองอยู่ยงครับพี่ไปเจอแจ็คยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยคร
3: ับ ก็มีเด็กท้วนอ้วนคือมองเหมือนจะแบบเข้ามาซื้ออะไรแต่ไม่ซื้อเดินผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็สักพักมันก็เดินย้อนกลับมาอีกทำเหมือนเดิมคือมองหน้าแล้วก็แบบมีความส่งสายตาท้าทายอะไรบางอย่างแต่ไม่พูดอะไรไม่สั่งอะไรไม่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เดินผ่านไปผมนั่งอยู่ในบ้านเลยพอรอบที่สาม
1: เดินไปเดินมา
3: ใช่
1: เดินผ่านมา
3: อะไรเง
1: ี้ยแต่มองเหมือนจะทำอะไรใช่ไหม
3: พอรอบที่สามมันเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มองเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มยิ้มอะไรเงี้ยมันก็ตะโกนเข้ามาในบ้านเหมือนแบบมองอะไรแว่นอะไรเงี้ยนั่นคือแบบคือพอพูดอย่างนี้ปั๊บเราก็เลยแบบกวักมือแบบให้เข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยมันก็เดินแบบสายอาดๆแบบว่าเหมือนแบบ
1: เป็นนักเลง
3: จิโก้ตัวยังไม่พ้นขอบโต๊ะอะไรเงี้ยเปรี้ยวใช้ได้กินอะไรเงี้ยพอเดินพอมันเดินเข้ามาก็เลยเหมือนแบบเอ้ยไปเล่นหนังไหมอะไรเงี้ย
1: ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือเรื่องนี้ฮะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันครับ
4: ยิ้มไอ้แว่นเมื่อกี้ใครอ่ะ
5: แฟนพี่ไงหล่อเปล่า
4: ไ
5: ม่ใช่คนนี้เป็นแฟนมาตั้งนานแล้ว
4: อ้าวแล้วเราล่ะ
1: ไม่ต้องเป็นน้อง
4: พี่ไงเราเองเด็กอยู่นะ
6: พอยิ้มกำลังจะบอกว่าเราดีเกินไปใช่ไหม
7: ขอบใจสักครั้งแต่ประหยัดยามเอาไว้ขอจากขึ้นไปต้องการเลยแฟนหัวใจจริงๆก็ถูก
8: อะไรไม่จ๊อกมาเป็นฟรีเดินเป๋ไปเลยนะลูกฮะ
6: พ่อไม่ต้องมาอยู่หนูเลยเชี่ยวแข็งให้หนูเป็นตลกกับคนไม่ตลกเลยจะให้ทำไงอ่ะบอกแรงนะ
9: ฟันเดียว
6: มากแม่ไอ้คนรู้เปล่าว่าหนูไม่ชอบเป็นตลกหนูชอบร้องเพลงเชื่อแต่ผัวฟังแต่ผัวไม่เคยฟังหนูเลย
10: เอ๊ะไอ้นี่ผัวกูกับพ่อมึงไม่ใช่ยังไงที่เขาอยากให้มึงเป็นตลกเขาบอกเขาหวังดี
6: หวังดีเลยไปตลกไม่เห็นดีเลย
10: มีแต่คนหัวล้อใส่
6: แล้วตลกอ่ะไม่เคยคู่นางเอกเลย
2: ตัดเลยพออาย
11: กูยังเขินเลย
2: ฟันเบี้ยวมาก
1: แต่ไม่น่าเชื่อว่าไอ้ภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องนั้นคือเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้คุณบอลวิทยาทองอยู่ยงเนี่ยชนะเลิศการประกวดหนังสั้นเรื่องแรก
3: ใช่เหมือนมันเป็นการประกวดที่มีโจทย์ว่าทำหนังตลกประกวดทำหนังตลก
1: ค่าตัวหนังเรื่องนั้นตกลงเท่าไหร่ครับ
3: พอชวนไปเล่นหนังเนี่ยแจ็คมันก็ไม่ถามว่าเล่นเป็นอะไรเล่นแสดงยากไหมอะไรเงี้ยมันบอกค่าตัวมันแพงก็คือ
1: พูดด้วยว่าค่าตัวแพง
3: ค่าตัวแพงก็คือ
1: ว่าจริงๆก็เป็นเด็กฉลาดนะเนี่ย
3: ใช่ก็เลยถามแบบโอ้โหแบบขอเงินก่อนเลยไว้คุยเรื่องเงินก่อนมันก็ถามเท่าไหร่อะไรเงี้ยเผื่อแบบจะต่อรองมันก็บอก5บาทคือแพงมันแพงมันอะไร
2: แพงกว่า5บาทเลย
3: ซึ่งไปแป๊บเดียวมันก็วิ่งกลับมาแล้วก็บอกว่าขอขึ้นค่าตัวเพราะว่าหมดแล้ว
1: แล้วหลังจากนั้นต่อยอดมาเล่นแฟนฉันได้ยังไงครับ
3: ก็จริงๆเพราะไอ้ความสําเร็จของไอ้ที่เราประกวด
1: หนังสั้นเรื่องนี้
3: ไอ้การประกวดหนังสั้นเนี่ยกรรมการก็เป็นพวกแบบพี่ๆในวงการน่ะผู้กํากับมีแบบมีพี่เปิ้ลพี่หอยสารแน่ตอนนี้เขาทำสารแน่เขาก็เป็นกรรมการหรือได้มาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแจ็คเข้าตาเพราะว่าผมว่าหนังที่มันได้รางวัลเนี่ยเพราะว่าจริงๆผมเขียนบทหลวมๆเลยนะแล้วผมก็เหมือนแบบสังเกตพฤติกรรมมันอะไรเงี้ยชอบร้องเพลงหรือว่าต่อปากต่อคำผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็มาแบบ เขียนเป็นซีนให้แจ็คมันได้ปล่อยมุกอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้แจ็คมันจะโดดเด่นมันก็จะเข้าตาพวกพี่ๆทั้งหลายเขาก็จะเริ่มแบบแจ็คไปออกสารแนเป็นตัวเพื่อไปแกล้งดาราอีกทีหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คุณออกสารแนก่อนคุณเล่นแฟนฉัน
2: ใช่ครับเพราะว่าเขาไปเห็นพี่หอยกับพี่เปิ้ลอ่ะพี่บอลบอกแล้วเขาก็ติดต่อมาแล้วก็เขาก็ถามว่ามาออกได้ไหมผมก็บอกค่าตัวแพงนะอะไรเงี้ย
3: เท่าไหร่
2: ก็ขยับมาจาก19

0: อกาสนะเริ่มมีงานตอนนั้นคุณแม่คิดอะไร
1: ยังไม่คิดอะไรคิดอยู่อย่างเดียวว่าแจ๊คกลับมาจากรายการสารแน่แล้วใช่มั้ยแม่ก็บอกถ้ามันก็เอาตังค์มาให้พอให้เสร็จเนี่ยแม่ได้มา
0: เอาตังค์มาให้คุณแม่เลย
1: เอามาให้แม่เสร็จแม่ก็อุ้ยเงินต้องเยอะแน่ไปแป๊บเดียวอะไรต่ออะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกกับแจ็คบอกแจ็คบอกกับพี่หอยสิเอาเข้าวงการมั่งในแจ็คบอกแม่หนูพูดแล้วพี่หอยบอกกูยังเอาตัวไม่รอดเลยหนูพูดแล้วบอกพี่หอยหนูเข้าวงการหน่อยเพราะไปบ่อย
0: ครับ
1: แม่ก็เลยบอกหนูไม่ได้เงินเยอะแต่ไม่ได้คิดแบบว่าจะไปลูกจะต้องไปดังไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มาอยู่ๆมาก็มีโทรศัพท์ว่าจะเอาแจ็คมาเล่นหนังใหญ่นะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นแฟนฉัน
0: ในจังหวะนั้นพี่บอลเห็นอะไรในตัวเขาทำไมถึงมุ่งกับเขาจังว่าต้องเอาเขามาแจ้งเกิดให้ได้
2: จริงๆไอตอนหนังสั้นทำไมต้องเป็นตลกเนี่ยมันก็เห็นแล้วเราว่ามันแบบมันมีของอะไรเงี้ยแล้วก็ไอหนังเรื่องนั้นเนี่ยพวกเพื่อนๆคือแฟนฉันเนี่ยเราก็กำกับกัน6คนแล้วก็ตอนทำหนังสั้นเนี่ยเพื่อนๆก็มาเป็นทีมงานเนี่ยพี่ยงถ่ายไปถ่ายบ้านพี่ต้นอะไรเงี้ยมันก็ได้ดูได้เห็นแล้วก็คือตอนเขียนบทแฟนฉันเนี่ยพระเอกเป็นใครไม่รู้เจี๊ยบเป็นใครไม่รู้น้อยหนาเป็นใครไม่รู้เนี่ยคือเขียนบทให้มันเลยคือถึงขั้นว่าตัวละครชื่อแจ็คอ่ะพูดง่ายๆแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้แจ็คมันทําอย่างนี้ได้เพื่อนๆทุกคนเห็นจากไอ้หนังสั้นนั้นก็รู้ว่าไอ้แจ็คมันทําอย่างนี้ได้มันต้องเป็นหัวโจกมันต้องดูเหมือนแบบดูเป็นลูกพี่แต่ว่าไม่กล้าสู้คนขี้กลัวหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ได้ยินว่าพอแคสติ้งจริงๆแล้วเหมือนกับว่าแจ็คก็เกือบจะไม่ได้เล่นไม่ใช่เหรอครับ
2: ใช่ก็คือจากไอ้หนังสั้นนั้นจนถึงหนังใหญ่มันใช้เวลาแบบ2ปีเลยมั้งกว่าจะพวกเราจะได้ทําหนังอะไรเงี้ยแจ็คมันก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ตลกเหมือนเดิมอ่ะไม่ตลกเหมือนเด็กคือพอเริ่มตัวใหญ่ๆความน่ารักมันก
0: ็ไม่สดแล้ว
2: มันดูน่ากลัวแล้วอ่ะไม่อ้วนๆตุ้ยนุ้ยอะไรอย่างเงี้ย
3: แม่แหละบอกผิดด้วย
2: บอกว่าอะไร
3: ไอ้ตอนที่แบบว่าหนังที่เขาบอกติดต่อว่าแบบหนังแฟนฉันน่ะจะมีอะไรเงี้ยที่แบบว่าเอ้ยเขาจะทําหนังใหญ่นะเขาต้องการแบบคนแบบอ้วนๆนะอะไรเงี้ยแม่สั่งนมมาประมาณแบบลังอารมณ์เหมือนแบบขุนให้เราแบบรีบกินอะไรเงี้ยเราก็กินพอสุดท้ายแบบมาฟังดูอีกทีนึงก็อ๋อเขาจะไม่เอาเราเพราะเราตัวใหญ่อะไรเงี้ยเรากินโอ้ยไม่น่ากินนมเยอะคือผมกลัวไม่เล่นไงผมก็อัดนมให้มันแบบอ้วนๆไปเลยอะไรเงี้ย
2: เราอะเขียนบทให้มันแต่ว่าในการเลือกนักแสดงมันก็จะต้องมีแบบแข่งกันอะ
0: ครับ
2: เด็กอ้วนดำก็จะมากันเต็มห้องแคสอะไรเงี้ยมันก็แบบพอแจ็คมันเล่นแล้วไม่ตลกแล้วลุคมันน่ะดูไม่ได้แบบอ้วนน่ารักอ่ะมันเป็นอ้วนน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ขาดรอยมันไม่ขาดรอยแต่ก็ยังไม่มีใครชนะมันนะหมายถึงว่าเด็กอ้วนดําคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเจี๊ยบกับน้อยหน่าเอาจริงๆโปรดิวเซอร์เค้าพอใจแล้วน่ารักเล่นดีอะไรเงี้ยคือผ่านไปละเหลือบทแจ็คที่ยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคล้ายๆแบบขอพี่เขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ติดอะไรมากอยากเป็นไอ้แจ็คคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เขียนบทให้มันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทํามันจนกลับมาเป็นไอ้แจ็คแบบในหนังสั้นได้อะไรประมาณเนี้ยก็ขอเดิมพันกับพี่เขาบอกว่า
0: โห
2: อะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ขาดลอยนะ
0: นี่เขาเนี่ยเป็นป๋าดันคุณเลยนะเนี่ย
3: ก็ผมถึงรักพี่ยงทุกวันเนี้ย
0: บอลนั่นจึงเป็นสาเหตุที่หนังพี่บอลทุกเรื่องพูดได้อย่างนั้นได้ไหมว่ามีแจ็คปรากฏอยู่ทุกเรื่อง
2: แต่หลังจากนั้นมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเรียกใช้ง่ายมันเลยดูเป็นคาแรคเตอร์ว่าหนังผมต้องมีแจ็คทุกเรื่องอะไรเงี้ยต้องหาที่ลงให้มันหน่อยอะไรเงี้ย
0: ซึ่งทุกวันนี้ถ้ามีเรื่องใหม่จะมีแจ็คไหมครับ
2: ถ้าเป็นหนังก็อาจจะก็เป็นบทประมาณนี้มาถ่ายวันเดียวพร้อมจะถูกตัดออกอะไรเงี้ย
0: ใช่ทีนี้ตั้งแต่แฟนฉันโด่งดังมากเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินทะลุ100ล้าน
3: 137
0: 137ล้านเนี่ยคุณก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเลย
3: ครับ
0: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมครับ
3: เปลี่ยนไหมล่ะครับในมุมนั้นเรายังเด็กอยู่ครับเรายังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้แบบว่ามองว่าแบบเปลี่ยนในลักษณะไหนอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่าได้เงินมาก็ให้แม่เดี๋ยวเราก็แบบขยันทํางานดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่เก็บเงินแล้วพ่อแม่มีปัญหาช่วงตอนนั้นนะครับเราก็เลยเริ่มกลับมาเก็บเองซึ่งมันตื่นเต้นมากๆการเก็บเงินเองเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามึงห้ามล้มเลยนะมึงต้องแบบว่าวางแผนตัวเองเลยอะไรเงี้ย

0: ุณเจอใครเงี้ยก็เจอพวกแก๊งพี่ๆผู้กับแฟนฉันเงี้ยก็แบบพี่ขอเล่นได้นะครับอะไรเงี้ยแบบขอฉากนึงนะครับอะไรเงี้ยแบบได้หมดนะครับค่าตัวแล้วแต่จะให้นะครับ
1: แต่ที่ผมเห็นอย่างนึงคือแจ็คเนี่ยเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์มากไม่ว่าคุณจะมีตังค์เท่าไหร่คุณก็จะไม่เคยใช้ตังค์ของคุณเลยคุณจะขอไถตังค์พี่บอลบ้างไถตังค์โน้นนี้บ้าง
0: ติดไงด้วยความเป็นเด็ก
1: เพราะอะไรอยากรู
0: ้มันเหมือนกับเขาให้เรามั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะพอโตปุ๊บก็น่าจะให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ผมคือพี่ซันนี่พี่เปอร์ไปเที่ยวอะไรกันเสร็จเนี่ยพอช่วงเช็คบินเนี่ยจะเห็นไอ้แจ็คหลับทุกๆทุกครั้งทุกคนก็จะมองว่าเอาอีกนะ
2: จริงๆด้วยบางสถานการณ์อ่ะมันก็ทำให้เราต้องจ่ายเงินให้มันเช่นแจ็คเหน็นมากคือมันใส่รองเท้าอยู่แต่คู่เดียวสมมติกลับมาห้องเนี่ยถอดรองเท้าแล้ว
1: เขาไม่นอนอยู่กับพี่
2: ใช่ฮะตอนนั้นผมเช่าคอนโดอยู่กับเดียวด้วยไงก็จะเป็นแบบสลับกันวันนี้เดียวเอาไปแจ็คติดไปกับเดียวบางวันก็อยู่กับผมหรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยรอกลับบ้านพร้อมกันก็มาหาเรารอเราเลิกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วแจ็คมันก็จะเป็นแบบอย่างที่บอกแหละว่าพอเข้าห้องถอดรองเท้าปั๊บกลิ่นแรงมากกลิ่นเท้าอ่ะ
0: ครับ
2: ไล่ไปแบบไปล้างเท้าไปแบบใช้สบู่เอาไม่อยู่ต้องใช้ผงซักฟอกอะไรเงี้ยทําให้มันแบบ
0: เพราะเค้าก็ยัง
2: อะไรเงี้ย
0: พวกเค้าก็แบบเหมือนแบบยังมองว่าแบบเอ้ยเรามันผ่านไป2วันมันน่าจะหายกลิ่นเหม็นแล้วนะอะไรเงี้ยเค้าก็ยังบอกทําไมยังเหม็นอยู่อะไรเงี้ยขนาดเค้าอาบน้ําเสร็จอ่ะเค้าเช็ดหน้าเช็ดอะไรเงี้ยบอกทําไมมันยังเหม็นอยู่บอกพี่ผมไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้ออกไปอะไรเงี้ยแต่เค้าไม่รู้ว่าตอนที่เราล้างเท้าแล้วเราผ้าเช็ดตัวเค้าเช็ดอะไรทําไมยังเหม็นอยู่ไอ้แจ็คไปล้างเท้ารอบเลย
2: ก็บางทีก็ต้องซื้อรองเท้าให้ใหม่ไปเลย
0: ใช่ครับ
2: อันนี้ต้องทิ้งเลยอะไรอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: คุณอยู่กับพี่บอลคุณทําอะไรบ้างวันๆนึง
0: วันๆนะครับตอนนั้นก็แบบที่อย่างที่บอกอ่ะอยู่คอนโดพี่บอลอะไรเงี้ยเด็กบ้านนอกอ่ะมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแบบเหมือนแบบซื่อมากอ่ะมาช่วงแรกก็แบบเค้าพาเรามาแล้วบอกไอ้อยู่ตรงตึกนี้นะแถวรัชดาซอย17อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเป็นแบบอพาร์ทเมนต์ที่เค้าเช่าอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นมาโอ้ตึกสูงจังอะไรเงี้ยก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบวันนั้นพี่บอลก็อาบน้ําอยู่อะไรเงี้ยครับพออาบน้ําอยู่เสร็จปุ๊บผมก็แบบว่าพี่หนูปวดอะไรเงี้ยหนูแบบหนูปวดมากเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่บอลว่าลงไปข้างล่างเราก็แบบเอ๊ะข้างล่างคืออะไรวะแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ๋อโอเคก็เลยปูหนังสือพิมพ์ที่พี่บอลจ่าแล้วก็ข้างล่างในห้องเขาอ่ะตรงนั้นเลยอ่ะ
2: เหมือนตอนมันเข้าประตูห้องน้ำมันยืนบนเตียงแล้วก็เคาะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกลงไปข้างล่างมันก็ลง
1: จากเตียงแล้วทำยังไงอ่ะคุณเก็บเอง
0: ก็หนังสือพิมพ์ที่เขา
1: คุณก็ต้อง
0: พ
1: ิ
0: มพ์พี่บอลนะครับแล้วเหมือนแบบเราก็กลัวพี่บอลโกรธเพราะเขาเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วก็ใส่หน้าเจอร์ราดหน้าเจอร์ราดตอนนั้นเราจําได้เลยเราก็ใส่ไปแล้วก็ห่อครับห่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจําได้ว่าวันนั้นน่ะแม่บ้านคอนโดอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีแบบถ้าพี่บอลกินข้าวเสร็จก็วางไว้ข้างหน้าแล้วเขาเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็ไปวางข้างหน้าไว้เผื่อแบบว่าเขาจะมาเคลียร์ขยะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้
2: บ้านก็คงคิดว่าแบบเอ๊
0: อ้วกใครอ่ะ
2: ปลาหรืออะไรเงี้ยกินแรงจัง
1: ห่อข้าวห่อข้าว
0: ใช่เราไม่รู้ไงตอนนั้นเราไม่รู้อ่ะ
1: นอกจากเรื่องนั้นมีเรื่องอะไรอีกอยู่กับพี่บอล
2: อาชีพแบบผมอ่ะบางทีคุยงานก็จะคุยในพวกร้านเหล้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแต่แจ็คอะอายุยังไม่ถึง20ไม่สามารถเข้าไปนั่ง
1: ข้างในได้
2: ข้างในได้เงี้ยบางทีเราก็ต้องเลือกตำแหน่งนั่งในร้านคือเป็นแบบกระจกที่มันติดทางก็คือข้างหน้าสุดอะคุยง่ายๆเพราะแจ็คจะได้อยู่ข้างหน้าแล้วมันก็จะเอาเก้าอี้มานั่งแบบอย่างน้อยเห็นอยู่ในสายตาพวกพี่เขาไม่หนีกลับไปก่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยบางทีเราก็จะแบบรู้สึกบิวตี้ก็แบบอ่ะไปกลับก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยกลับเพราะว่าไอ้แจ็คมันนั่งง่วงรอแล้วอะไรเงี้ย
1: ถือว่าเป็นแจ็คเป็นลูกพี่คนหนึ่งได้ไหม
2: ก็จริงๆก็เวลามันปรึกษาบางทีบางเนื้อหาที่ปรึกษามันเหมือนพี่ชายน้องชายมากกว่าไม่ใช่พ่อลูกอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วคุณมองเขาเหมือนพ่อไหม
0: ผมมองเหมือนพี่ชายมากกว่าเหมือนแบบเหมือนถ้าเหมือนพ่อเนี่ยคือเวลาตอนจ่ายตังค์หมายถึงเวลาไปแบบไปไหนเขาเลี้ยงเราอะไรเงี้ยเราก็จะมองเหมือนทั้งแบบเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเลยเขาว่าเขาเหมือนเขาเป็นคนใจดีสุดอะถ้าในวงการเนี่ยถ้าใครร่วมงานกับพี่บอลเนี่ยจะชอบพี่บอลเพราะว่าเขาใจดี
1: ตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เป็นห่วงบ้างไหมครับว่าพี่บอลจะดูแลลูกชายของคุณแม่ยังไง
3: แม่จะโทรศัพท์แจ็คอยู่ไหนอยู่กับพี่บอลโอ้ยฉันโล่งแล้วลูกฉันอยู่กับพี่บอลแจ็คจะโทรเสร็จอยู่กับพี่เดียวโอ้ฉันโล่งแล้วอยู่กับพวกนี้ฉันไม่กลัวแต่ถ้าลูกฉันไปคนเดียวโดยๆอะไรเงี้ยกลัวในกรุงเทพใช่ไหม

0: แม่ก็จะถ้ามี2คนนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะโอ้ยโล่งใจแล้วได้นอนหลับไว้ใจแล้วอะไรเงี้ย
1: คุณแม่ได้ข่าวว่าเวลาคุณแม่จะติดต่อเนี่ยครับกับแจ็คคุณแม่เหมือนซื้อโทรศัพท์มือถือให้เขาเครื่องนึงแล้วคุณแม่ต้องใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะโทรหาเขาใช่มั้ย
0: ใช่แม่จะมีโทรศัพท์ที่เก่ามากและราคาถูกมากเราไม่มีเงินแม่ก็ตัดสินใจว่าลูกกูเข้ากรุงเทพไม่โทรเว้ยเดี๋ยวจะหยอดตู้เอาแจ็คก็โทรศัพท์ไปใช้ลูกแล้วโทรหาแม่ว่าถึงไหนแล้วอะไรแล้วอยู่ตรงไหนพยายามจําไว้เลยนะลูก
1: ถามพี่บอลนิดนึงครับว่าการที่มีแจ็คมาอยู่กับพี่บอลเนี่ยเคยรู้สึกว่าเป็นภาระบ้างมั้ยครับ
2: หมายถึงหลังจากเล่นแฟนฉันใช่ไหมฮะ
1: เขามาวนเวียนอยู่กับพี่ตลอดเวลาเพราะมันก็หมดงานหมดการแล้วอะที่เราต้องทำร่วมกัน
2: ก็จริงๆก็ไม่เป็นภาระเพราะว่ามันไม่ได้แบบเด็กน้อยอะไรขนาดนั้นอะผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระแล้วเอาจริงๆผมจัดการได้เช่นสมมติว่าไอ้วันนี้แจ็ครอกลับบ้านด้วยหรือวันนี้แจ็คไม่ได้ทำงานจะติดมาด้วยอะไรเงี้ยบางทีไม่สะดวกเงี้ยผมก็จะไปฝากคนฝากรุ่นน้องฝากอะไรเงี้ยไปเรื่อย
1: ๆแล้วพี่ไปฝากเพราะพี่มีธุระอะไรครับพี่มีแฟนบ้างไหมครับ
2: บางทีเราไปทำงานอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่สะดวก
1: ที่จะต้องการโลกส่วนตัวบ้างไหมครับ
2: ก็สามารถไปผสมกันได้แหละเหมือนพ่อแม่ลูกได้บ้างอะไรเงี้ย
3: ฝากได
1: ้พี่บอลสอนอะไรบ้างเช่นนะการแสดงสอนไหม
4: ไม่มี
1: ไม่สอนเลย
4: ไม่ค่อยไม่ถ้าไปถ่ายอ่ะเขาจะสอนว่าเล่นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยว
1: ไม่ต้องทำเป็นพี่บอลก็ได้
4: ไม่เวลาเราจะติดแล้วก็แบบเหมือนประมาณแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีติดนิสัยเขาไปใช้กับผู้หญิงเราอะไรเงี้ยแบบเห็นเขาแบบกินข้าวไปอ่านหนังสือไปอ่ะสไตล์พุ่มกับอ่ะเราก็นั่งดูเว้ยนี่ทำไมมันกินช้าแล้วกูกินไป2จานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังกินอยู่เรื่อยจนจานที่3แล้วอ่ะเราก็แบบมันเท่แน่เลยว่ะแล้วมันอาจจะลดน้ําหนักได้อะไรเงี้ยเวลาเราไปกับผู้หญิงเงี้ยเราก็เอ๊ะทําแบบพี่บอลเราก็กินแล้วก็อ่านหนังสือไปแล้วก็ดูแบบน่าจะชอบเราแน่อะไรเงี้ยเธอเรากลับมานานจังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าผู้หญิงไม่น่าจะชอบอะไรแบบสไตล์นี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบลองมาปรึกษาพี่บอลว่าแบบต้องเล่นเวไหนอะไรเงี้ยครับพี่บอลเขาจะคอยปลอบเราเรื่องเวลาเราอกหักทุกครั้งอะไรเงี้ย
1: ปลอบว่า
4: แบบเหมือนเคยอกหักครั้งนึงอะไรอ๋ออ๋อ
2: ใช่ปัญหาส่วนใหญ่แจ็คไม่เคยมีปัญหาเรื่องอื่นเลยเรื่องหญิงอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอกหักบ่อยแล้วก็เวลาอกหักเราก็จะบอกว่าแจ็คอย่าเวลาเลิกกับแฟนเลิกกับหญิงอ่ะอย่าแบบอย่าพยายามโทรไปง้อโทรไปแบบ
1: ตื้อเขา
2: จี้เขาอะไรเงี้ยแทนที่จะมีหวังในการรีเทิร์นน่ะมันอาจจะแบบเค้าผู้หญิงยิ่งแบบเด้งออกอะไรเงี้ยมันก็จะเปิดโทรศัพท์ไล่ดูรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบพอผมเห็นผมมองหน้ามันก็จะบอกไม่โทรพี่ไม่โทรแล้วก็แบบว่าทําเป็นแบบโยนโทรศัพท์ไปให้ไกลตัวอะไรเงี้ย
1: จากเด็กวันนั้นที่มาไถตังเราแล้วมองหน้าเราจนวันนี้เค้าประสบความสําเร็จมีงานมีการทํามาตลอดเกือบ20ปีเนี่ยครับพี่บอลเห็นการเปลี่ยนแปลงของแจ็คแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ก็จริงๆก่อนยุคหลังแฟนฉันหมายถึงว่างานหลังแฟนฉันน่ะก็จะเป็นพวกเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็งานมีงานเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ได้แบบเก็บเงินเก็บทองได้เป็นก้อนใหญ่อะไรเงี้ยยุควูดดี้เนี่ยรู้สึกว่าจะทําให้แจ็คมันแบบมีเงินเก็บได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นงานประจําที่แบบต้องถ่ายรายการทุกวันน่ะ
1: ครับ
2: เสร็จ10โมงนี่สามารถไปถ่ายสามารถไปรับงานอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบส่วนที่ทําให้เก็บเงินได้ชัดเจนอะไรเงี้ยก็
1: มีน้อยใจบ้างมั้ยช่วงนึงเค้าหายไปจากชีวิตพี่เลยเค้าไม่มาหาพ
2: ี่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่เจอกันบางทีแจ็คก็จะโทรมาเล่าเรื่องไปทํางานนู่นนี่เรื่องหญิงเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีชวนคุยชวนอะไรเง
4: ี้ยผมว่าจะเป็นแนวแบบอย่างงี้พี่เปิบเหมือนประมาณว่าเราอ่ะไม่มีทางลืมแน่ผู้ชายใส่แว่นคนนี้ต่อให้เขาเกลียดอ่ะก็ไม่โกรธอ่ะโกรธไม่ได้อ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเขาทําเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะเราโกรธไม่ได้คือถ้าให้เลือกอ่ะพุ่งกลับอ่ะผมก็ยังชอบพี่ยง
3: กูชื่อบอล
4: ชื่อบอลผมก็ยังชอบพี่บอลเพราะว่าคือผมรู้ว่าพี่บอลเนี่ยเขาพาเรามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะดอกนี้ได้หลายครั้งเหมือนกันนะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาอ่ะจะด่าเราจะทําอะไรเราจะเรียกเรามาเล่นหนังเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเอ้ยพี่ผมค่าตัวเท่านี้

0: เอ็ดผมไม่ได้พี่ให้ทําอะไรทําหมด
1: แม่จะสอนไว้อย่างเดียวอย่าลืมบุญคุณพี่บอลแม่สอนไปเลยทุกวันนี้เรามีอยู่มีกินได้ก็เพราะพี่บอล
0: อ่ะอย่างวันเนี้ยแม่ได้ค่าตัวเนี่ยให้พี่บอลได้มั้ย
1: ให้ได้
2: แล้วแม่เอาตังค์จากไหนอ่ะ
1: ก็ไม่มีเงินเดือนออกไง
2: อ๋อเอาจากแจ็ค
0: ให้ใช้เงินเดือนใช้เงินเดือนเขา
2: อะไรที่ทําให้แจ็ครู้สึกว่าตั้งแต่ได้ตังค์มาตั้งแต่แรกๆเลยทําไมถึงเลือกที่จะไปให้คุณพ่อคุณแม่ทําไมไม่เลือกเอาไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้เอง
0: ตอนเด็กอ่ะครับมันไม่มีความอยากได้อะไรมันแค่รู้สึกว่า
2: อ่ะคุณเอาตังค์ไปเล่นเกมคุณไม่อยากมีเครื่องเกมของตัวเองเหรอ
0: ตอนนั้นมีแล้วแต่มีในสิ่งที่เราชอบแค่เนี้ยเราชอบแค่เนี้ยเรามีแล้วเรามีความสุขแล้วเงินแม่เอาไปเลย
2: แล้วคุณเริ่มมีเป้าหมายตอนไหนที่คุณคิดว่าคุณจะต้องทํางานเลี้ยงคุณพ่อคุณแม
0: ่เพราะว่าเรามีหลังบ้านเยอะพ่อแม่ยายเราต้องเลี้ยงมีความรู้สึกว่าต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดจะเหนื่อยจะอะไรแค่ไหนก็ต้องทําเราก็รับทุกงานน่ะใครจะว่าเราแบบช้ําเชิมอะไรเงี้ยเราเอาก่อนแต่มันก็พูดยากตรงที่ว่าพอเราไปเจอคนที่เขาแบบมีความคิดหลากหลายเจอผู้ใหญ่ที่แบบโอ้โหแต่ละคนเดี๋ยวเจอคนนี้เสร็จไปคนนี้ต่อเจอคนนี้เสร็จเราก็โอ้โหกูจะฟังใครดีวะเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็เอาไอ้ข้อดีของแต่ละคนเนี่ยมาอยู่ในตัวเราแล้วมารวบรวมมาวางแผนว่าไอ้นี่มันเก่งเรื่องนี้มันทำไม่ได้เลยวะไอ้นี่มันเก่งเรื่องนี้แล้วมันจะไปต่อไงวะมันคิดจนเราเริ่มอ๋อกูเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้ว
2: ซึ่งวิธีคิดเหล่านี้ถูกจากคุณแม่ปลูกฝังหรือสอนไหมว่ามีอะไรก็ฟังพี่ๆเขาและลูกมีไหมแม่คุณแม่สอนว่าไงครับ
1: สอนว่าอย่าทะลึ่งหน้ากับผู้ใหญ่นะพี่ๆเขาว่าสอนอะไรเราก็ต้องฟังทําตามเขาอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วแจ็คก็แบบกลับมาก็ดูพฤติกรรมแบบแม่ดูอะไรเงี้ยเขาดีมันตลอดเขาดีอ่ะเราไม่ได้ชมลูกอะไรนะไปอยู่กับพี่ๆเขาก็สอนเนี่ยแม่รู้ไหมเนี่ยพี่บอลสอนมาแบบนี้พี่คนนี้สอนมาอย่างนี้เขาจะมาบอกแม่เลยแม่ไม่ต้องห่วงทางนี้เลยเรื่องนี
2: ้ในอดีตพี่บอลเคยเตือนให้เขาปรับปรุงแก้ไขนิสัยเรื่องอะไรบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรักษาคำพูดอะไรมากกว่าอะไรเรื่องหญิงเรื่องกระล่อนเรื่องหยาบคายผมว่ามันเป็นบุคลิกคาแรคเตอร
2: ์ทำไมเขาติดตลกมากไปเหรอ
3: ไอความกระล่อนบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันมุกหรือว่ามันอะไรเงี้ยบางทีแบบอยากจะทำให้มันตลกแต่บางทีคนอื่นเขาอาจจะเอ้คิดว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะแบบก็ต้องพูดคำไหนคำนั้นหรืออะไรเงี้ย
2: เป็นห่วงเขาเรื่องอะไรบ้างไหมครับ
3: จริงๆถ้าถามถึงณปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็คือเรียกได้ว่าเป็นแบบแมนออฟเดอะเฮาส์อ่ะคือ
2: เป็นเสาหลักของครอบครัว
3: คือเหมือนแบบว่าตอนที่ยายยังอยู่เขาก็แบบว่าดูแลไม่ใช่แค่แม่แค่ยายอ่ะพวกหลานๆลูกน้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่กับแจ็คเป็นแบบครอบครัวใหญ่แล้วก็ไอ้แจ็คก็คือเลี้ยงดูหมดทุกคนไม่ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่เป็นห่วงเรื่องชีวิตเรื่องอนาคตเรื่องความมั่นคงหรืออะไรละ
0: ครับ
2: จริงๆเนี่ยเห็นอย่างแจ็คเนี่ยเค้าสอนรุ่นพี่หลายๆคนหลายๆอย่างนะไม่รู้เคยสอนอะไรพี่บอลบ้างหรือเปล่าแต่ผมได้รับอิทธิพลจากเค้านะ
3: ยังไง
2: ทุกวันเกิดเค้าเนี่ยเค้าบอกว่าเค้าอ่ะจะเอาพวงมาลัยเนี่ยไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าทําให้เค้าเนี่ยมีวันนี
1: ้ใช
2: ่แต่เราไม่เคยได้รู้เรื่องนี้เลยเราคิดว่าวันเกิดเราต้องขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่หรือขอของขวัญ
3: เลี้ยงฉลองเพื่อน
2: เลี้ยงฉลองเพื่อนแต่แจ็คนี่ไม่ใช่แจ็คจะต้องไปกราบคุณพ่อคุณแม่อะไรที่ทําให้คุณคิดแบบนั้นหรือใครสอนคุณ
0: ก็เห็นจากคนที่แบบเค้าทํากันแล้วเรารู้สึกว่าแล้วก็มาคิดอ๋อมันก็จริง
2: ทุกวันนี้ยังทําอยู่มั้ยครับคุณแม
1: ่ทําทุกอย่างแจ็คเป็นเด็กที่แบบ
0: ไม่ได้แค่พวงมาลัยแล้วมีแบงค์เทาด้วย
1: แบงค์เทาด้วย
0: เขาจะชอบ
1: แบบว่าถ้าจะให้แม่เนี่ยแม่ก็จะให้พรว่าขอให้ลูกเจริญแล้วถ้าลูกมีถ้าแบบถึงแม่ไม่ได้อยู่แล้วอะไรแต่ให้ลูกเจริญยิ่งขึ้นแม่จะให้พรลูกเพราะว่าพ่อแม่ให้พรลูกเนี่ยมักจะว่าเจริญตลอดเพราะว่าแม่เจอมากับตัวเองแม่ดูแลยายใช่ไหมแล้วแจ็คก็มาดูแลแม่แจ็คดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องกินแม่อยากนี่ไหมยำแม่อยากนี่ไหมทุกอย่างแม่อยากกินอะไรบอกแจ็ค
2: เป้าหมายของคุณในชีวิตคืออะไรครับแจ็ค
0: ผมไปเรื่อยของผมอะผมก็แบบผมยังไม่ค่อยคิดอะไรเยอะมากผมแค่รู้สึกว่าผมอะเคยมีเป้าหมายและคิดมาแล้วมันปวดหัวผมก็เลยรู้สึกว่าไม่คิด

0: ถ้ามันจะเจออะไรก็เจอวะแต่ขอแค่ว่า3อย่างที่กูห้ามล้มเลย1เงินเดือนพ่อแม่ต้องมีให้เขา2บ้านต้องไม่โดนยึดแค่เนี้ยพอละ
1: อ่ะแล้วแบบ3
0: ผมเมื่อกี้ผมไปเท่าไหร่นะ
1: 2
0: โอเคเพราะว่าพ่อแม่ไปรวมกันเหลืออีกอันนึงก็คือครอบครัวครอบครัวตัวผมเนี่ยแฟน
2: ในสเต็ปต่อไป
0: ในสเต็ปต่อไปแต่ไม่ได้คาดหวังเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นคนอื่นที่เขารักๆกันเนี่ยคนมีตังคนรวยคนไม่รวยเนี่ยสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่เขาก็เลิกกันอยู่ดีถ้ามันใช่มันก็ใช่อ่ะ
1: มีอะไรที่แจ็คได้มาจากแม่ล้วนๆแล้วรู้สึกว่าเป็นข้อดี
0: เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันอุดตันเนี่ยได้เยอะเลยเพราะว่าเขา
1: เอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริง
0: อารมณ์ดีได้มาประมาณนึงได้มาประมาณนึงตรงที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเราใครอารมณ์ดีรอบข้างเราเงี้ยเราจะได้อารมณ์ดีจากแม่แล้วก็สิ่งที่ได้จากแม่คือการทําบุญเพราะเราเห็นแม่ทําบุญเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องขี้เหนียวเนี่ยได้จากแม่แล้วก็เรื่อง
1: ประหยัดมัธยัสถ์
3: คำว่าเก็บเงิน
0: ประหยัด
1: บอกว่าความมีน้ำใจได้มาจากคุณแม่อารมณ์ดีได้มาจากคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: นอกจากนั้นเรื่องของมุกทุกวันนี้ผมนี่ว่าคนหนึ่งโทรศัพท์ไปขอมุกจากคุณแม่อยู่เลยใช่ไหม
0: ก็มีบ้างบางอันแม่เขาจะเล่นโซเชียลครับพี่เปิร์ดแล้วเขาจะดูมุกแบบเสียวๆมุกแบบฮาๆก็มีอะไรเงี้ยเขาจะส่งมาให้
1: แจ็คเอาไปใช้บ้างไหม
0: ใช้ครับแล้วก็เงียบทุกครั้งแป๊กหลายอันเลยครับพี
1: ่เช่น
0: น้ำอะไรให้ชีวิต
1: อะไรเงี้ย
0: น้ำท่วมวัดพระไม่อยู่เลยให้ชีวิต
1: อะไรเ
0: งี้ยแล้วก็เงียบแล้วก็ดูเคยนอยแบบไม่มีมุกตลกออกทีวีเงี้ยเคยแบบว่าไม่รับรายการเลย
4: ไม่รับเลยไปรายการที่มีมุกอ่ะมันไม่เอาเลย
0: กลัวโดนด่าก
4: ลัวโดนที่พวกพี่ๆก็ด่ามันก็จำได้มันจำไม่ได้ไงตอนนี้แม่เองเลยกระโดดลงไปเลยนี่มุกนี้ตลกเอาไปเลยจดไว้เลยใส่หนังสือไว้เวลาลูกไปทำงานจะได้ไปโต้เขาได
1: ้ได้ผลไหมแจ็
4: คมันก็เล่นน่ะมันก็ไปเล่นเนี่ยสู้เขาได้เหมือนกันแหละ
0: บางอันก็
4: ไม่ได้
0: ครับบางอันก็แปลกครับพี่เปิร์ด
4: ถ้าไอ้แจ็คมันเหนื่อยงานมันก็แปลกถ้ามันไม่เหนื่อยนะมันแบบล่าเริงแบบงานที่เจ้าให้สนุกเลยนะแม่มีน้ำแดงราดหัววันนี้สนุกมากเลยแม่รายการนี้จะเล่าให้แม่ฟัง
1: ในมุมของคุณแม่พูดให้ฟังบ้างสิครับว่าการที่มีลูกชายทำงานดูแลครอบครัวเนี่ยตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะแจ็คสิบกว่า
0: ครับ
1: สิบกว่าคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: จากเราลำบากอ่ะเราคิดอย่างนี้เลยจากเราลำบากตอนนี้เราสบายแล้วสบายกับทุกคนดีแบบทุกอย่างมีทุกอย่างจะอะไรมีหมดมันก็แบบว่าบางทีเขาทำงานเหนื่อยก็เห็นใจเขานะ
1: เป็นห่วงเขาในเรื่องอะไรบ้างไหมครับ
4: ก็เป็นห่วงแบบว่าง่วงนอนทีก็ต้องจ้างคนขับรถใช่ไหมล่ะแล้วทีขับรถก็อย่าไปเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็จะสอนลูกห่วงบางทีเขามีไลน์เด้งๆมาเงี้ยเขาก็จะเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะห่วง
1: เรื่องการใช้เงินห่วงไหมครับ
4: ไม่ห่วงแล้วมันไม่งูรู้จะเก็บ
1: ฉลาด
4: โอ้โห
1: ไม่เคยมีใคร
4: ไม่ก็แม่นิวโฮเลยไม่อยากพูดเลยเนี่ย
1: เพราะว่า
4: ของแม่ขายไม่ได้ของผมมาขายได้ทุกอย่าง
0: เรามีความรู้สึกว่าเราแต่งเนี้ยแล้วถ้าคนชอบของเราเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยเอ้ยเราปล่อยคุณได้นะ
1: ใครสอนคุณทําค้าขายใครสอนคุณเรื่องแบบการซื้อของเก็งกําไรคุณได้ตรงนี้มาจากไหน
0: ไอพี่เส้นเลือดฝอยครับพี่คนนั้นพูดเล่นครับพี่เสกครับพี่เสกพี่เสกครับพี่เขาจะเป็นแนวแบบเหมือนประมาณว่าเขาจะคอยบอกว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันมานะเฮ้ยตัวนี้มันแบบกระแสดีเพราะว่าเขาศึกษามาไงเราก็ได้วิชาจากเขาแหละ
1: คือผมเห็นนะเวลาแจ็คอยู่ใกล้ชิดใครเนี่ยเขาจะเป็นแบบคนนั้นนะ
4: ใช่
1: เขาอยู่ใกล้พี่บอลเขาก็เป็นอีกอย่างนึงเวลาเขาอยู่ใกล้ผมเขาก็จะพูดสุภาพ
0: ใช่ไหมใช่ครับคุณ
1: เวลาเขาอยู่ใกล้พี่เสกเขาก็ชอบค้าขายอะไรเงี้ยคุณแม่กลัวไหมว่าถ้าเกิดเขาเลือกคบคนผิดเนี่ยเขาจะไปในทิศทางที่ไม่ดี
4: โอ้ไม่หรอกเขาจะปรึกษาแม
1: ่
4: ถ้าคนไหนไม่ดีมันก็ไม่เอาหรอกไอ้แจ็คอะ
0: ณตอนนั้นน่ะเราอยู่กับพวกพี่ๆเขาเนี่ยสังคมอะคือเราแค่รู้สึกว่าสังคมพี่ๆพุ่มกับเนี่ยการเท่คือดูหนังเยอะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะมันคือเท่แล้วเราอยู่กับพี่บอลเนี่ยถือว่าเท่แล้ว
4: ส่วนมากมันจะแบบว่ามีพี่บอลเป็นหลักอ่ะที่ว่าสอนมันอะไรมันอย่างเงี้ยมันจะมาพูดให้ฟังไง
0: ตอนอยู่กับพี่วุฒิก็จะอีกอย่างนึงนะถ้าตรงนี้เป็นพี่วุฒิ
4: หน่อยแม่
1: แต่ส่วนว่าตอนนั้นเป็นพี่วุฒิคุณแม่จะบอกว่าไงฮะ
0: สิ่งที่แจ็คได้มาจากเป็น
4: ใครวุฒิก็ดีไงก็บอกแล้ววุฒิก็ดี
0: โอเค
4: ไม่ดีแล้วจะให้มาอะไร
0: เปิดเขาเหนื่อยแล้ว
1: สุดท้ายอยากให้แจ็คทิ้งท้ายในฐานะที่แจ็คเป็นเด็กกตัญญูอยากให้แจ็คฝากถึงน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้าน

0: ฟังเรื่องของความกตัญญูหน่อยว่าวิธีคิดหรือวิธีการฝึกหรือวิธีการว่าทําไมเราถึงต้องกตัญญู
1: ครับก็ต้องบอกน้องๆนะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเค้าเนี่ยเป็นคนให้กําเนิดเรานะครับเราต้องอย่าลืมบุญคุณคนนะครับแล้วก็ถ้ามีตังค์เนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราให้คุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยเราจะได้กลับมาเยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องให้แบบมีสติด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าพ่อแม่ของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราไม่ใช่ว่าเอออาจจะให้เลยอะไรเงี้ยผมมองว่าดีๆเขาพูดอยู่อยากให้แบบเด็กๆนะครับผมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับแล้วก็ดูคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่า
2: เขาโอเคไหม
1: เขาโอเคไหมเพราะว่าพ่อผมเนี่ยก็จะโทรหาผมทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าแมนยูลิเวอร์พูลเตะช่วงนั้นแม่ผมเนี่ยก็จะโทรมาเรื่องเกี่ยวกับวันที่16กับวันที่1ก็ต้องดูพ่อแม่น้องเราด้วยว่าพ่อแม่มึงเป็นยังไงนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับน้องครับ
0: นี่คือครอบครัวของคุณเฉลิมพลที่กำบอลทีละวงแล้วก็เสียงปรบมือให้กับคุณเจสทีมคุณแม่นะแล้วก็ผู้มีพระคุณอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับแจ็คพี่บอลวิทยาทองยูยงเป็นเทปที่ผมไม่รู้จะสรุปอะไรยังไงเลย
3: เออน่าดังเทปเนี้ยแจ็คกับแม่ออกอ่ะเด็กติ้งเยอะ
0: แต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยที่ผมเห็นคือความรักและความผูกพันแจ็คเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลย
3: ใช
1: ่แม่รักหนูไหมเนี่ย
3: รักมาก
1: รักเพราะอะไร
3: ก็รักเพราะว่าเป็นลูกที่ดีอ
1: ่
3: ะ
1: แม่ร้องไห้ได้ไหมในรายการเนี้ยเ
3: พราะว่าจะร้องทำไมรายการก็สนุกมาร้องทำไมล่ะเออไอ้นี่จะให้ร้อง
1: ไม่ได้ภาพไม่ซึ้งอ่ะแบบจังหวะกราบแล้วก็แบบว่าบอก
3: รักไม่ได้ทำไม่ได้
0: หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสำคัญที่สุดคือการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อได้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผม

จะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data แล้วก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: ฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันในเด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-Founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับ อ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัท Recall นี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก Startup Innovation เนี่ยได้เป็น Disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรที่เป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับที่ปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูว่าปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละ

0: เกษตรกรใช้ประมาณ400-500คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซันก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
1: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
0: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นลายเยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านลายง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
1: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียก FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมแล้วเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
1: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของในปากีสถาน
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่ครับ
0: ครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า DTAC Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไปเทคซอสที่อเมริกาไม่ใช่Tech Crunch ที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลไหนจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู
1: ่
0: ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราจะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้เลยแต่อำเภอนี่ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพพาได้เลย
0: ที่บุพพากดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว
1: ่
0: าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: ในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่าตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพผาเองเลยที่บุพผาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
1: ุ
0: พอพี่บุพผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพสายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพผาก็สามารถสไวป์ดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ไปตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทางนี้ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย
1: ์
2: แล้วเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: เป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1: มีอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้ใช่ไหม
0: ครับถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละเวอร์ชัน
1: ตอนจริงนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพผาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
2: แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มอุปกรณ์แปลงใหญ่
1: ครับบอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่าย
1: ๆ
0: เกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็จะบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสัตว์จงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่มั้ย
0: ใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้ากลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละทางที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหน เราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่จากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: ทันเพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค
0: ่
1: ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้หรือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
0: ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกคีก่อนที่จะเริ่มทำรีคอลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากดูว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคอลเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลันช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากสำหรับเกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความเชื่อเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับ
0: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
2: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าจอเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมาก อย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะฝนจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
0: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหม
2: ครับก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้ก็เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมต่อการจะช่วยเกษตรกรมั่งเริ่มกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
0: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นด้านเรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
0: มันความเสี่ยงเน
2: า
0: ะ
2: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าเชื่อถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ตัวอย่างเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาส

0: Yes, ประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังค์มาคืนอยู่ดียกตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
1: ่ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
1: ับ แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบ20เจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก20-30บาทต่อเรือนต่อไร
1: ่
0: ครับครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิตมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
1: ขายบิ๊กเดต้าด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น data company แล้วกันขาย data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
1: ก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพแล้วต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบ layout ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นเกษตรเลยว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของ Recall ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วรู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับ
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เราจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ Recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ครับผมครับ

ที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมล์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แล้วก็อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของทีมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือคนที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
0: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจเนอเรชั่นมอเตอร
0: ์
2: นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
0: ็
2: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆครับ
2: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อไล่ของเรา
0: ครับ
2: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ

0: ก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
1: ครับ
0: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
1: ็คือ
0: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
1: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
0: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้งสองรอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
1: บริการ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
0: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
1: ครับ
0: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
1: หนัก
0: เต็มชีวิต
1: ครับ
0: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
1: ครับ
0: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
1: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
0: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
1: ์
0: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
1: ครับ
0: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
1: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
0: ครับ
1: ว่าพี่เกษียณแล้ว
0: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
1: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
0: ๆครับ
1: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็เสียออกมาเลย
0: ความคิด เริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่ เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เรา เดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
1: ี
0: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
1: ครับผม
0: นะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลย
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้แล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร่
2: ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด

0: กว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับนะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอน
1: โอ้
2: ทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วัยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
0: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
0: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีหนึ่งเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือรวมต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
2: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
2: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับ ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆ เราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมี ที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
2: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้น เขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮินฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็เรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือหนึ่งต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมี

0: การเกษียณได้อย่างสมบูรณ์นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
1: ับ ด้วยความยินดีครับ
0: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
1: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
0: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

ไรท์นรภัทรวิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วน

0: นึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ครอบครัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะต้อนรับน้องไดซ
1: ์
0: ต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ครอบครัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดซ์วันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1 อารมณ์ร้อนแล้วก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสังคมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆเรามักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
0: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
1: แถวบ้านผมแถวรังสิตเนี่ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทหนึ่งคือไม่เรียนมัธย
0: ม
1: คือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
0: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
1: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: เราก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเรา มีอยู่ครั้งหนึ่งมาตอนนั้นไหมที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็ เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาไรเดอร์อะพี
2: ่
0: เต็มขบวนตามมันจะถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
2: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนมันตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออกมาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแล้วเพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วเวลาที่ได้ไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งนึงแม่ทำแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็เอาสำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้านนะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
3: ก็ช็อกทุกครั้งค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
2: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่เตือนน้องไดยังไงคะ
3: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
2: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
3: รู้ค่ะ
2: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
3: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบเขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก็
1: ปกติ
3: ก็ปกติ
1: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม
3: ลูกคนเดียว
1: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
3: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะแบบแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
2: เราได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น
3: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาก็น่าจะเห็นใจ
1: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
0: ผมเล่านะ
1: เล่า
0: ผมเล่าละเอียดยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไรบ้าง
1: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
0: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากเพราะเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
1: เราก็จะไม่อยาก
0: เราก็จะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
2: และไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหน

0: แม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
1: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันแทงชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่องครับ
0: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
1: ใช่คร
0: ับสนิทกับแม่มากนะคะ
2: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
1: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
2: ครับ
1: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสเปสสตะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอะจุดอ่อนเราจะมีเรื่องเราคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง อนาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
0: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัฒน์และท่านที่สองค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายแล้วลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
5: แทบนึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบรท์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าแอนเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบเวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมัน นี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยอ่ะความใจร้อนของลูกอ่ะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กๆเฮี้ยวเนี่ยโตมามักจะเป็นที่พึ่งกักของครอบครัวของครัว
4: ใช่ไหมจริงเรื่องจริง
5: เออจริงๆคือถ้าเฮี้ยวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
2: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆยังไงครับ
4: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆเนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทำอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนคนที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบท์เก่งมากเลยอ่ะ
0: ค่ะ
4: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
1: ครับ
4: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
0: ถามน้องไบท์นะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
1: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนะแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันนะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิด
0: อ่
1: ะให้แม่มาทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับ หรือครอบครัวของเรา

0: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ่อคุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากให้อยากแก้กันสองคนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ่อ
1: แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
2: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนหนึ่งถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทำไงดีอะไรอย่างนี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
1: โอ้โหโดนทั้งคู่
2: โดนทั้งคู
3: ่เหมือนน่าจะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้น
0: ใช่
3: ค่ะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
3: กันชน
1: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู่
3: ค่ะนี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: วกนี้คือภาพของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกแหละว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: อ๋อพ่อนี่
1: เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเพราะเข้ามาถึงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะไบก็เลยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมาอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละ
1: อืม
0: แต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าปะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ใบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มันว่าอะไรนักนะใบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ้ย
2: นี่ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรนี่แม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหม
1: ก็ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบแม่เอาแต่บ่นอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอาแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เมื่อไหร่ไบจะเข้าใจล่ะไบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ใบทำยังไงใบก็เป็นของใบอยู่อย่างเงี้ยจะให้ใบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันไปเถอะนี่วันหลังนะใบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็จะว่าใบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
2: ไม่ได้นะใบถ้าเวลามีเรื่องอะไรเราไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่
1: นะก็คุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงอ่ะมันถึงเป็นแบบนี
2: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
1: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นเขาแบบนี้ไหมฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เรื่องไง
2: ค่ะ
1: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วต้องมาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
2: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
1: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้ง
2: เนี่ยแล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ่ะ
1: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: เป็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วได้วันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกมันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: พ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม
3: ่ดุแม่ครับ
0: ไม่ดุเรา
3: ไม่ค่อยเลยครับ
0: เพราะอะไร
3: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันนึงอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมนึงแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
3: ในช่วงนึงก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปี1อะไรเงี้ยครับ
0: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบมั้ยครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่บอกเลย
1: ไม่บอก
0: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
1: กลัวลูกเสียใจ

0: ใบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับ แล้วผมก็จะแบบไปนอยอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร่
0: แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช
0: ่
1: ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ท่านบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทหนึ่งเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ๊ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจัดการไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างอันจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญของเราควรเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องแบกไว้ทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าเออวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับ ในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม
4: ่เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
0: ไหมทำไม
4: งงไหม
0: งง
4: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อในทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม
0: ่เพราะว่า
4: ทำไมก็ไม่รู
2: ้
4: เป
2: ็
4: นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะป๊าเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
3: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรออ
4: ะไรที่มันมีปัญหาแบบแม่ทำไงดี
3: อ
4: ะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยอ่ะพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
2: ถามน้องไบร์ทนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ
1: ่อก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม
2: ่
1: ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นงานจริงๆครับผมแบบผมเถียงเขาเขาจะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
2: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลง
1: ไม่แผ่วเลยครับ
0: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมเรียนมหาลัย
1: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผมไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรครับเป็นแบบผมมารู้จักแค่สองสามคนแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละไปมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมแล้วผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
2: ผมต้องช่วย
1: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆ คุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอ่ะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก5-9จากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
0: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
5: รู้หลังจากนั้นค่ะตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะเขาไม่บอก
0: คุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
1: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพยาบาล
0: เดินทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
1: ใช่ครับ
0: โอ
2: ้แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยคะ
1: คือผมมาจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
2: ่
1: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ตามนั้น
0: พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับ
5: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาเขาลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ
0: ่
5: ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
2: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
5: ไม่ได้ว่าเลย
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ไม่ว่าอะไรเลย
0: ไบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
1: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยคร
2: ับ
1: ผมเข้ามาแล้วก็
0: ก็คือได้รับความเป็นห่วง
1: แต่เราความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ดีมากกว่าครับ
2: แม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
5: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
2: เว้นระยะเวลา
5: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
2: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
1: ใช่คร
2: ับ ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
1: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิม แต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่อ งานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วย ไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
2: ่
1: ทีนี้พอเราแบบมีงานและความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเงี้ยงานแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานอ่ะผมรู้ว่างานนี้จะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
2: ้ ม
1: ันจะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
2: ้
1: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
2: ี้
1: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเราอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆอะไรเงี้ย
0: แม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบร์ทไหมฮะ
5: เห็น
0: อารมณ์เขาลดลงไหมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
5: ลดลงค่ะ จะเย็นขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
0: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมครับตอนนั้น
5: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
2: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือเขาดูว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบมีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: อะไร
0: ทำไมนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรเหรออ
0: ือนี่แม่ทาดานี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะนี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่แม่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะไปซื้อมาทาให้แม่ต่างหาก
1: หืมทาให้แม
0: ่
1: เพื่อ
0: แม่
1: หืม
0: แม่ว่าใบหล่อปะ
1: เอ้าถามเลยก็ยังไม่ตอบแต่กลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่ตอบก่อนดีว่าไบหล่อปะ
1: หล่อสิไบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบเนี้ยทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ปะว่าไบอ่ะไม่ได้หน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: ไหม
1: ดูสิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามาดูแลไบค์อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบค์แล้วนะรู้ไหมไบค์จะดูแลแม่เองเอ้าร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
0: เสียดายสิ
1: แม่ไม่ต้อง
0: นี่แม่ดีใจมากเลยนะที่เห็นไบเติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าไบจะคิดได้เลยอะ
1: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกับแกลูกแม่นะ

0: ยังไงยังไงอะไรกันแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ้โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปถ่ายให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพอต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: เออก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหมทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักรแล
2: ้วไม่ได
0: ้
2: เน
0: ี่
2: ย
0: นี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช่

0: บายตาดีกว่า
1: เอาตีกาไหมตีกา
0: ไปแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ได้ได
2: ้ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวพ่อทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะ
1: ฮะ
2: พี่ทะเลาะกันปะเนี่ย
1: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
2: โอ้โหพ่อพักคนเลยนะ
1: เดี๋ยวซื้อมาอีกสัก4กระปุกป่ะ
2: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
1: โอ้โห
3: ขอบคุณมาก
1: ทำไมตอนทาครีมไปถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
4: ผมยังจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อฮะคือตอนแรกอะเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยจริงๆผมซื้อไปหลายอย่างทั้งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมได้เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็ไปแล้วนะแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
1: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
3: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจแม่ก็ตกใจอ่ะก็ดีใจมากด้วย
5: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
3: ไม่เคย
5: เวลาที่ไปซื้อของลูกเลือกแพงเลือกดี
3: ใช่ค่ะ
5: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
3: ถูกต้อง
5: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
4: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็น10ครั้งว่าร้องทำไมร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อกับที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลยอย่างวันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
1: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
4: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเงี้ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: ชื่อว่าไบรท์ทำได้แน่นอน
1: ได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบรท์อยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: ก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าใบลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: แม่มีอะไรที่อยากจะบอกกับน้องไบร์ทบ้างไหมคร
1: ับ ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดฟ์พูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้วมีความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมาตอนนี้ก็สุขมากขึ้นสุขมากขึ้นทุกวันน้อยลง
2: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
0: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
3: ครับ
0: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
3: คือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ทในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
0: เนาะ
3: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมนี่ผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบด้วยนี่ผมรักคุณเลยนะผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
0: ครับ
3: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหลเพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละแล้วพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
0: ไบร์ทคือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
4: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
0: ครับ
2: ค่ะถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
3: ครับผม
2: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
5: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเลยแล้วก็แอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างอะค่ะการฟังเป็นสิ่งที่คือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะเป็นเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบอะค่ะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
2: ค่ะ
0: แอมล่ะครับ
3: ครับผมก็ อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ทราบเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากให้หลักลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราจะซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
0: นี่แหละครับ
2: ใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดเราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปของน้องแล้วมั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันหนึ่งทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
3: ครับ
0: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบรท์กับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไดยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะแหวงเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
0: ใช่แสดงว่าไม่ต้องห่วงการที่ผมรู้สึกการที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกไม่มีความรู้สึกมันต้อง first impression ต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
3: แม่งจริง
0: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
3: จับ
0: มือไปช่วยบอกนะเฮ้ยอย่างงี้เลย
3: พี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชายพี่กลัวมาก
0: อยากมีมิกอยากมีลูกแบบนี้คือถ้าเกิด
5: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะหรือหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
0: ใช่ไหมจะสบายใจมากซาแต่หายไว
2: เนี่ยรู้เนอะ
0: จะสบายใจเลยผมเป็นพ่อแม่คืออยู่ดูแลตัวเองได้แต่อยู่รู้จุดยืนอยู่แล้วไง
3: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายงี้เลยแบบนี้เลย
0: ถ้าอย่างกระตันอยู่อย่างนี้โอเค
3: อุ้ย
0: ถ้าอย่างนี้โอเคจะสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
6: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีน1และซีน2ส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึก ดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งหนึ่งก็ชอบมากครับ
7: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
8: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
9: หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: จะเคารพตรงข้ามสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป .6 ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป .4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: ็กชายก็ทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ
2: ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ลูกสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่คะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: เป็นไงบ้าง
1: งานเลยนะ
2: ลูกออกไปดี
1: เออที่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
2: งานสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
1: กลับบ้าน
2: กลับบ้านพี่

0: ได
1: ้ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
0: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติกันหมดแล้วเหรอ
1: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่1ก็จะออกจากงานลูกคนที่2ก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคนครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักการแอบเผยก็จะจัดการเรื่องนี
5: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
4: ครับ
5: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นที
4: ครับ
5: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับหมอไม่ได้รอใครครับ
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
3: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมด
2: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
4: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
4: ชีวิตการทำงานของผมเนี่ยพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานทั้งวันไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
5: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
6: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
5: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
6: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัดปะไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครทีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
5: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
6: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
5: โอ้จ้าท่านนายพล
6: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
7: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องบุกธงโอ้โหมือ
5: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วพี่

0: นั่นไอ้นั่นนะขี่รถเก๋งแบบ
1: เหมือนเดินหน้าอยู่
0: เราได้อยู่ในร้านนั่งหัวเราะ

ั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

Ha ha ha!

Ha ha ha!

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในคนอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บ้านตะโมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ไห้มักมอง
3: ไห้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือคุณ
4: คุณคุณ
2: กับคุณ
4: แล้วคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมากูจะไงเพราะว่าเออฝนตกทุกวัน
3: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม่

0: sao mình lên ơi, cái đèn.
1: Hả?
0: Cái đèn.
1: Cái đèn.
0: Cái đèn.
2: เอ้ยสวัสดีบ้าน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
4: ทำขนมจ้า
2: ทำบ้านผมเขาเรียกนมฉกเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี่

0: ใหญ่บอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
1: โอ้มาดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
2: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะ
3: จ้า
2: แม่มาประจำไหมที่เนี่ย
3: มาประจำมาทุกวัน
2: มาทุกวัน
3: มาดูควาย
2: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
3: ่ห้า
1: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
4: ี่ไร่อะคะ
3: ทางนี้6ไร
1: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
5: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
6: อยู่นาตลอดเลย
5: ทำอะไรบ้างวะ
6: เกี่ยวยายควาย
5: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรฮะกินตามทุ่งนาประทายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
2: ชอบปักเม็ดไหม
7: ปักเม็ดเลยจะเทลนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
2: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหนดูตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกก็ออกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะออกลูก
4: แต่ถ้าคน
2: ผมก็9เดือน
0: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
6: ไปฟุตไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
2: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
6: มีมินรอยมันมี
2: โอ้มีคุยไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
6: ้ปักตรงนี้ปักครับประมาณ10วันนาทีไปดู
0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
2: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
2: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
3: ใช
5: ่
3: ค่ะ
5: ไปไหนมา
8: ไปไหน
0: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
9: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วเขาคิดขึ้นเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณบิดามารดานี่ค่ะ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตามมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
10: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
3: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
11: อันนี้ครับหน้าบ้านเลยครับ
12: ครับสวัสดีครับจัดรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
11: บัตรมุมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
1: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศาสตร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
1: ยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
13: ไหนข้าวแบบไหนครับ
14: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
15: ้ยังไม่สุกนะ
0: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ

0: ทำกันทุกบ้านเน
1: า
0: ะ
1: ทำทุกบ้านค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วเนาะเป็นคนพ่อคนแก่เขาทำ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ก
0: ็
1: ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
2: ปีละครั้ง
1: ปีละครั้ง
2: ทุกปี
3: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
4: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
0: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
5: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
6: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
3: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
2: ่คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
6: หลายอย่าง
1: มันสวยมันเริ่มอันนี
6: ้
1: แล้ว
6: เราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อนเสร็จจากใส่บาตรก็เราก็มาจัดของใส่กระด้งไปเจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้ง8คนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
3: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
7: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
8: สมุทรปราการ
9: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
8: ประมาณ4 ทุ่มกว่า
9: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
10: ถึงตี5ออกจากโรงงานเดินขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
11: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็บรรทมข้าวเลย
10: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่า เขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
3: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
7: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
12: ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
7: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
12: หนูแหละหายาก
3: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
13: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
7: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
13: ใช่ครับ
14: สวัสดีบ้านประจวบบ้านสวัสดีบ้านเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
15: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
2: ได้มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
15: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
3: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
16: เดินมาแป๊บเดียวอมวัดดีจ้ะแต่ซอมจะออน
3: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
16: อมจัด
17: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
16: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
18: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
17: หนังวัวค่ะต้ม
18: ที่เหมือนกันมากที่สุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
3: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
19: นี่กระด้งนี่ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
3: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบเมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
16: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
20: วันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
21: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยาย

0: ไหว
1: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
2: จะไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเซ็น
1: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
3: ก็มาทุกคนรวมกันคนละถาดแล้วมารวมกันมาเส้นไหว้บรรพบุรุษ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
5: มาถึงเวลาแล้วเด็กๆมา
1: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
6: ต่างมารวมกันดึงเทพมากันหมดค่ะผู้ยาตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
7: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
8: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันศักดิ์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
9: มันอยู่ที่ความเชื่อค่ะรู้สึกว่ามานะ
10: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
11: ้ว่าคันนี้ร้อนนี่ยากมากมัน
12: ได้ทั้งสายมันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาเขามาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
1: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
13: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามาประนวยให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอเข้ามานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
14: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องกลับ
1: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
15: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
16: เรื่องปลาขนาดไหน
17: เราปลาขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้
13: กระบุงถังธรรมจัก
1: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
18: นี่เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นแต่รางวัล
1: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
19: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาบรรษาก็ใส่ของ
13: บัตรนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
1: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
9: นี่ยังไม่ครบ
4: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
9: ค่ะ
4: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
3: ยังขาดอะไรบ้างคะ
4: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
1: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมาก

0: ก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
1: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดครับ
2: แล้วก็ต้องใช้
3: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
4: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
5: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
6: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
5: ่
6: ะ
5: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี
6: ้ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
4: ไม่ว่าแต่ไรห่อหมดเลยเสื้อผ้า
5: อ๋อนี่เสื้อ
1: เป็นกางเกงของ
2: ผมพวกรองเท้าพวกกระสามนี่ต่างแป้งน้ำแชมพูสระผม
0: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
7: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
2: า
7: ะ
2: จ้าใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย
0: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
8: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
9: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
8: อีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
10: เสร็จแล้วค่ะกระเชิงปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
11: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
12: เตรียมไปวัดเหรอคะ
13: ทำให้พ่อเขามารับเอา
14: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันสัตว์แต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนะกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเน
3: าะ
0: ต้องใส่รถเข็นเน
3: า
0: ะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเจอหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงให้องค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: ทุกกระบุงเลย
1: สายสินถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
2: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
1: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญ
3: ที่เดียวครับ
4: ทำบุญอุทิศ

0: นุโมทนาสาธุ
1: กว่า2ชั่วโมงสลากกพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
0: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับเดินกระบุงใหญ่ๆมารับเด็กเถิดเดินกระบุงงามบ่เลยเอาซักตะเข้า
1: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
2: เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
1: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
3: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่รวมสมบูรณ์ปี
4: อู้แม่ชื่ออยู่บ้านบ้านบ้านโลก
5: คนทุกปี
6: คนนี้แหละ
7: แล้วมันพ่อแม่ค่ะเป็นปีนี้ปีละ
6: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นยิ่งได้บุญ
8: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่าง
9: อย่าไม่ให้เขาบ้านอื่นค่ะให้ลูกพ่อ
1: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกใครผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
3: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
3: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
4: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
3: คล้องพวงมาลัย
4: อ๋อมาไหว้

0: อ้าวมาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โอ้โหทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยครับขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศ